0: เอ๋เชียวจูเล็กที่มันจัดแข็งมันก็ยังก้านไฟอยู่หรอกเอาไฟเข้าเผามันหักตกไปตกมาจังใดก็ได้จ้ะ
1: มันก็ก้านเอากะปิงเพราะว่าไฟนี่มันฮ้อน
0: อืมแล้วก็ไฟนี่มันก้านอันหยังฮะ
1: ไฟนี่มันต้องก้านน้ำ
0: โอ้แล้วน้ำเรามันก้านอันหยัง
1: น้ำก้านคน
0: โอ้แล้วคนลงมันก้านอันหยัง
1: คนนี่ก้านลูกปืนอู้อย่างนี้มีปัญหาก็
2: เอ๊ะผู้สองคนเนี่ยหิงไฟยังมาหิงนี่มาเถียงกันที่เอาคิดเต้าผูกหัวดีก้า
1: จะไปว่าจังนั้น
2: โอ้ย

0: เออเจียวจูเจือกข้าวนี่มันเจนจัดไงหนูตัวเต้ามันยังคบพุดอยู่เนาะ
1: มันก็พุดกับกะปิ้งหนูเข้ามันเลี่ยมลุง
0: แล้วหนูมันกล้าไหนยังเจ้า
1: หนูนี่มันต้องการแมว
0: โอ้แล้วก็แมวเรามันกล้าไหน
1: แมวกันหมา
0: แมวกันหมาโอ้แล้วหมาแล้วมันกล้าไหน
1: หมามันกันคนพูดอย่างนี้มีปัญหาก็
2: เว้ยหนอผู้สองคนเนี่ยมาย่างเกือกกามาเกินเกินกันอยู่ยัง
1: อย่าไปหมาแค่นั้น
2: โอ้ย

0: คนเฮานี่ตายไปแล้วเป็นหยังหาจูหา
1: อันคนเฮานี่ตายไปแล้วต้องไปเป็นผี
0: โอ้ถ้าผีตายไปแล้วมันก็เป็นหยังหา
1: อันผีตายไปแล้วต้องไปเป็นฉาง
0: โอ้แล้วฉางตายไปแล้วมันเป็นหยัง
1: อันฉางตายไปแล้วไปเป็นขวางลูกกุย
0: ขวางลูกกุยแล้วไผกับไผตีกัน
1: เชี่ยวกับข้าจะเอากันในกองไฟอย่ามีปัญหาก่
2: อเอ๊จะมาตีกันนี่ทำไมกูสองคนเนี่ยเอาน้ำมาซมไฟเห็นด้วยก้าเฮ้ย

0: ป๋องอุ้ยผมนะมัดนักขนาดเลยอะถ้าตีอุ้ยไอ้ป๋องนะมัดเดียวหยวดเลยอะ
1: เปียกอุ้ยเปียกมันนักอะสู้อุ้ยอายบ่ได้อุ้ยอายหยอกอุ้ยเปียกมัดเดียวก็ลงเลยอะ
2: อันเขาอย่าอ่อนอุ้ยมีปัญหาก็
3: จะฮือมันมีก็มีจะฮือมันบ่มีก็บ่มี
4: อุ้ยอันปู่สองคนนี่ตื้อหวานเลี้ยวบ่หายเถียงกันดูดิ๊กๆเฮงไฟบ่เปิดเป็นเฮงมันนี่เขี้ยวซะกันน่ะ
2: อันจะไปว่านี่เขี้ยวก็นี่เขี้ยวน้ํามันหมาลูกชม
4: ว่าอย่างไรมันก็มาแน่นตับอ่ะอุ้ย

นักร้องคนนี้ผิวคล้ำดำไปนิดต้องไปทำฟิตเนสเกรดจะได้ดีขึ้นเสียงใช้ได้แต่เสียงไม่ถึงบางครั้งเกือบจะไปไม่รอดเพราะว่าปอดไม่ใหญ่ต้องไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมกินส้มและผลไม้เยอะๆเสียงจะได้ดีมีพลังร้องเพลงเหมือนคนเป็นหืดเป็นหอบตอบว่าไม่ผ่านกรรมการจะบอกให้นะจ๊ะแม่หนู

นักร้องชายท่านนี้ตอนมาร้องรอบสัปดาห์ร้องเสียงดีมีพลังเสียงกังวานแต่พอมาร้องรอบนี้เสียงแหลมรีบเพราะใส่กางเกงฟิตมันไปบีบรัดกล่องเสียงเส้นเสียงร้องเสียงสูงเหมือนวัวจะถูกเชือดและรอบนี้ก็เลยถูกเฉือนคะแนนแต่งตัวไม่ถูกแนวเพลงลูกทุ่งกรรมการจึงตัดคะแนนไปครึ่งคะแนนดูสิมาร้องเพลงลูกทุ่งแท้ๆยังใส่ตุ้มหูนุ่งกางเกงยีนเราร้องเพลงลูกทุ่งนะจ๊ะไม่ใช่ร้องเพลงสติงกรรมการขอติงเพื่อวงการลูกทุ่งนะจ๊ะจะบอกให้

เทิดในวันนี้เสียงดีร้องดีหุ่นดีเซ็กซี่อีกต่างหากสอดใส่อารมณ์เพลงได้ดีร้องไปเต้นไปเสียงลื่นไหลอกก็ย้ายใหญ่ถูกใจกรรมการเหลือเกินฟันธงลงไปเลยว่าคนนี้แหละถูกใจจริงๆหนูอยากจะเป็นนักร้องอัดแผ่นเสียงไหมจ๊ะถ้าสนใจอาจารย์จะเอาเบอร์มือถือให้ถ้าหนูไม่กล้ามารับอาจารย์จะเอาเบอร์มือถือไปให้ที่ห้องพักนะจ๊ะหนู

0: ไปอาบน้ำอาบท่าให้ก่อนไปเออไอ้จะกินข้าวก่อนก็บ้าจะเอาอันนั้นก่อน
1: เออกินข้าวก่อนดีกว่าวันนี้หิวข้าว

0: กินข้าวอิ่มแล้วน้องเอาวางไว้นี่เนอะ
1: เออนั่นแต่เจ้ายังบอกเอาแม่เออกินข้าวพออิ่มอะกินเหล้าตัวไปแถมมาก็อ้ออันนะกะ
0: ก็ตะกี้น้องถามไอ้แล้วล้อว่าไอ้จะกินข้าวก่อนว่าจะเอานั้นก่อนไอ้หาว่าจะกินข้าวก่อนนี่เป็นสิกะ
1: ก็พายไปหูว่ามันเป็นเหล้าอ่ะน้อ

0: นี้ไอ้จะกินข้าวก่อนก็ไปจะเอาอันนั้นก่อน
1: มาเอาอันนั้นก่อนไอ้ซื้อหลับมาตัวนี้ละ
0: เอออันก็รอสักสาวนาทีเนอะเดี๋ยวจะไปเอามาหื้อ
1: โอ้แล้วเล่าขวดตะว่าไม่ไหนเหรอ
0: ขวดตะว่าแปะเปิ้นมาไอ้บ่กินเนาะก็เลยไปคืนเฮาเปิ้นละ
1: เออนั่นกว่าจะปิกมาไปสาวนาทีหลับบ่ดีคายหมดว่ะโอ้บ่กินบ่เกินมาละเอ๊ะเอาหื้อมากินเถอะโอ้ๆๆๆอ่ะไอ้ดำกินเถอะมาอันนั้นบ่มีเอาอันนี้ดีกว่า
0: น้ำยังไม่ได้อาบซะนะ
1: มานี่นี
2: ่ไอ้ค้ำไอ้ค้ำไอ้คำแป๋ว
3: เอ้ย
2: พ่อไอ้คำเจ็บท้องถ้าจะเป็นไส้ติ่งนะเมื่อไอ้คำไปหาวอยๆเนื้อขำเมารถไปหงยาพูดละเมื่อไอ้คำล่องไปหาวอยๆเนื้อ
1: เออนั่นหลับก็บ่ได้จำเมียแง้มก็บ่ได้ใกล้ไส้พ่อก็สมาติ่งแถมปากไปก่อนนะโอหลาน

0: คืนนี้บ่คุ้มค่าบ่ปิ๊กตีหนึ่งตีสองลักไก่ได้ตัวเดียวเหี้ยแต
1: ่ก็ได้ไก่ตัวเดียวก็หาได้ต้มกินนี้แล้วรอกินฟรีลงใจ
0: เอาเอ๊ะแฉมเมื่อใครได้เงินโชดแม่นก็
1: เจ้าละได้หม่อพ่อครู
0: อันเดี๋ยวไปที่วัดด้วยกันบ่ะตู้บริจาคลุงหานเงินบริจาคมีหั่นจะเป็นเกิ่งตู้บุญนั่นแฉม
1: ฮะโอ้ถ้าอย่างอันก็หวานอกอ่ะ
0: ก็นะกะ
1: อันไปเมื่อคืนเนี่ยบอก
0: ก็เมื่อคืนนะกะ

0: เร็วปล่อยมือเห่าไปกูจะเซกระถาหับปากมึงอมตะลึกจึกจักหมาเขี้ยวหักพบกูบ่เข้าจังแม่เท่าไรกูบ่ตันเล็กสามหมื่นสามปันขว้างกูบ่ถูกปืนบ่มีลูกยิงกูบ่ตายอมสหายเทคฮะหันก่อลงใจดักแชมป์นะฮะ
1: โอ้ยแกก็มึงขวัญใจงัดแหละไอ้แชมป์ก่อนเน
0: าะโอ้ยลงจักกระใจเย็นๆก้
1: าน้องได้ละได้ละ
0: ล่ะล่ะเลยๆเขาจะขึ้นนี่นะ
1: ก่อนเอาเล็กมานี่เอาเล็กมานี
0: ่อยู่ก้นเขาเลยเอาหนึ่งสองอึ๊บโอ้ยโอ้ย
1: เอาละละละละเอาละได้ก่อนได้ก่อนได้เนาะ
0: เออวะขาแฉมไว้ห่าอย่างนี้บ่โอ้ขี้ค้านอย่างอี้ลำเหลือกับบ่ต้องเห่าออกมาลุงใจลุงใจก็มาฮับเอาหีบนี่แหละโอ้มาลบอยู่เขาดอกปุ้น
1: กูกลัวเปิ้นหันหน้ากาม
0: าไปนะเนอะตุ้มไปโอ้โหล่ะ
1: มึงลงมามึงลงมามึงลงมา
0: ล่ะล่ะล่ะนี่มือเนี่ย
1: กำเนี้ยบาดแชมป์

0: ผ่านสุวรรณ
1: ครับผม
0: ไปเอาวิญญาณไอ้พวกติดพิษศีลข้อ2อาทินามาแล้วหรือยัง
1: มานี่แหละครับ
0: ท่านท้าวสุวรรณไปเอาบัญชีนางหมามาพอไล่ชื่อก้อยก่อนว่ามันตัดกันก่อ
1: ท่านครับบัญชีนางหมาหายครับเอานี่ไปดีกว่าแน่นอนกว่าไอแพด
0: อ๋อไอแพดแน่นอนกว่ารับรองบ่ผิดตัวเอาลุงใจไอ้แซมเมื่ออยู่เมืองมนุษย์ตึงบัดทำมาหากินยังกาได้กาลักเล็กขโมยน้อยลักทรัพย์เป็นขโมยช่วยโจรแม้แต่ตู้บริจาคในวัดเลยว่าก็บ่เว้น
2: ขอเจ้ขอยกโทษยกกาเออผมเจ้ผมทำไปด้วยบันไดกังใจแกครับขอยกโทษ
0: เฮ้ยบ่ต้องอู้นักสุวรรณเอามีดมาโกกมือบัดเดียวนี
1: ่มานี่คนที่ลักขี้จกมาโกกมือเป็นไงเป็นไงเอามือมา
2: เอ็งโดนลงเจอลงเท้าแล้วมือลงเหี่ยวพบไอ้แชมป์ก่อน
3: โอ้โหแชมป์ไม่ใช่แล้วขอโกกลูกใจไปก่อนเจอไอ้แชมป์

0: ไอ้คอม
1: มาแล้วไอ้แก้ว
0: แต่ว่าวันนั้นนะห้าเลี้ยงเหล้าขีแล้วนะวันนี้ขีต้องเลี้ยงเหล้าห่า
1: ด้วยได้กะแล้ววันนั้นขีเลี้ยงเหล้าอย่างแฮ
0: เอ๊แต่ว่าวันนั้นนี่ห้าเลี้ยงเหล้าแดงขีนะ
1: ได้กะวันนี้แฮจะเลี้ยงเหล้าขาวปะ
0: โอ้ก็วันนั้นห้าเลี้ยงเหล้าแดงขีอ่ะวันนี้ขีก็ต้องเลี้ยงเหล้าแดงแฮกับวะ
1: ก็ขีก็เฮือมันแดงอ่ะขีก็ซอยน้ำชาก็ได้หรอปะ
0: วันนี้ขิงเลี้ยงฮะอันขิงเอายกก่อนปะ
1: เป็นยังไงเอาขิงเอาก่อนปะ
0: โอ้ยเอาก่อน
2: ฮะเออนั่นเมาเทียงกะห้าเนอกินก็บกินกระเดียวปัดตามามีหูสึก
1: แล้วปัดตามันเป็นไผ
2: เออกระเดียวสู่จะหู
3: สวัสดีครับโหละอ่อนวันนี้สวยแน่เนี่ยมากินเหล้ากินยาอย่างนี้เวลากินเหล้ากินยาเนี่ยนะบัดเจ็บนี่บัดเจ็บนายฐานนายไอเป็ดกินเหล้ารุ่นปี
1: อัน
3: ไอ้จะบอกคือขิงเขานั้นเหล้าเนี่ยมันต้องมีสูตรของมัน
1: มีสูตรอย่างไร
3: จะบอกคือเป็นวิทยาทาน
1: อันหมอ
3: รอเราเอาเข้าปาก
1: เออ
3: มันหาง่ายฟังมากเลื่น
1: เออ
3: รสชาติมันขมขื่น
1: อือ
3: เอาบัดเดินแก้มทันที
1: ท่านบอกไอ้จ้ะ
3: มีเงินยอดเราแดง
1: เ
2: ออหมดไปแล้วเกินขวด
1: อือ
3: ของแป้งๆอร่อยดี
1: เออ
3: เงินหมดอดทุกทีอู้ดีๆแปะเปิ้นมา
1: เออนั่น
0: โอ้หมดไปเลย
3: เออเว้ยเหล้าขวดนี่เสี่ยงแล้วเว้ย
1: เออ
3: ในเมื่อเหล้าเสี่ยงอัตราก็จะขอลาสวัสดีสวัสดีขอบคุณมากที่มาเลี้ยง
0: เ
3: ราน ั่
0: นโอ้ยไปกันนะสู
1: ้เหล้าแก่ซื้อมั้ยเนี่ยบัตตาได้กี่ได้หมดไปแล้วเฮ้ยนี่ป่ะแล้วบัตตานี่มันเป็นไผ่ตั้งใดเนี่ย
2: อ๋อสู่หัวจักมันน้อยไปเนี่ยเปิ้นน้องบัตตาหมดงบฮู้ว่า
0: เฮ้อแล้วมันหมดงบยังไงล่ะป้า
2: ก็มันป้าเปิ้นกินเหล้าที่ไหนไม่กินของป้าหมดมันมีสตางค์ใจ
0: โอ้บัตตาหมด

0: วันนี้ก็อยู่คนเดียวซื้อแลกมันนี่ชาวเล่ามันได้10บาทโอ้อันนี้จะบกหมกตัวเก่ามันเหมาะสกรรมกินแล้วไอ้มูนักขานี่มันแจ้งบาดตานเขาอยู่คนเดียวนี่เขาใหญ่ใส่เอามันจนเอาเอ็นเอ็นเอ็นกันมา
1: โอ้อันนี้บ้านใครเน
0: ี่ยฮะโอ้อันนี้ใครเนี่ยประเด็นอ่ะ
1: โอ้ลุงนี่จุดลุงตาเป็นเพื่อนป้อยเราเนี่ยป้อยเจ้าไอ้ดงอ่ะคิงเจ้าอย่าง
0: อันนั่นหลงโดโดนะกัน
1: อ๋อจำได้นะจำได้นะคิงจ้าไอ้ดอไอ้ดอไอ้ดอ
0: มันใจดอธรรมดาเนอะลุง
1: ดออย่างไร
0: ดอฉัก
1: เอ้ยดออย่างกันจ้านะแล้วอย่างคิงอย่างไรคิงเลี้ยงดีกัน
0: ลาบลาบลาบลาบลาบ
1: ว่าแต่เนี่ยเป็นละเอกละออนไปกินลาบในลาบมันมาลาบมาแต่วันดีเนอะเอาแลกซาลุงบอกลุงมีซาเนี่ยเนี่ยตั้งหลังเนี่ยตั้ง
0: ไหนไหนก้อย
1: เออเปิดเปิดเนอะห้ามเปิดเด็ดขาดถ้าเปิดซามันจะขายซาของลุงนี่นะแบบนวลนิดผมจำลำรับรองเอากุ้ยเล่นมาแล้วกลับเข้าอุ่นนะเอาบอกบอกแรกว่าแรกว่า
0: เล่เล่เล่
1: เออรับรองของลุงนักเหรอคิงคิงเอาถ้วยมาเปลี่ยนเลย
0: เอาถ้วยกัน
1: เออไปนะไปนะ
0: ไปแล้วบอกเอาลาบมันไปเอาเหล้ามันไปเอาซาลาวันนี้ไปแล้วเว้ยกูอ๋อลุงตาถ้วยเออหูเป็นไงอ่ะเออเอาถ้วยซาลาวันนี้เขาเปิดพ่อให้กันมาโอ้นั่นซาผักม่วงใส่เฉลี่ยมมันใช่ซาจีนชะกำเออเฮ้ยแหนี่ปล่อยปุระ
2: เออไอ้ดอหิ้งกระโดนเหมือนกันแก
0: ก่อนละปูตะกี้มันเป็นภัยนะ
3: เนี่ยเนี้ยเนี้ยให้จะบอกคือ
0: เหยียง
3: เนี่ยที่เปิดห้องว่าบัตตาหมดงบ
0: โอ้เฮ้ยหานี่บ่เฮ้ย

0: น้ำส้มนี่ก็เป็นขุ่นเป็นหนัวจะเปลี่ยนเหรอกะมะเขาจะเอาน้ำส้มสายชูแต่เนี่ยตึ้งหัวมันเนี่ยตึ้งผสมอย่างสักอย่างนี่เทใส่เกี๊ยวแล้ววันนี้ก่อนก็เดี๋ยวก็ไปซอยพริกตั้งวันนี
1: ้สวัสดีครับโอ้วันนี้ยังมาห่างเรื่องร้านป้าตายไผ่พ่อมากินเหล้ากันยาโอ้ไผ่ไปไหนหมดโอ้อันนั้นยังไงไผ่มาเอาเหล้าขาวมาทอกเหล้าวันนี้โอ้ทอกเหล้าแล้วบักกินบังอาจไอ้ตาสว่าบเสียเลย
2: โอ้ไอ้ตาอันนี
1: ้คนอันยังนี่อันยังนี่ยังมาใจเล่าอย่ามาชมเลยสิว่าตายแล้วสัวด้วยด้วยด้วยด้วยตายไอ้เก็บต้องเก็บต้องอันยังนี่อันยังนี
2: ่สายชู
1: ด้วยกามด้วยกามด้วยกามใส่จังไม่แล้ว
2: ไปหุ่นยาบอก
1: ไปบ่ได้ไปบ่ได
2: ้เป็นไง
1: บ่มีไปออกกะยาใส่จังไม่แล้ว
2: ตายแถวบ้านละขี้กะ
3: ตายแล้วบอก

0: โอ้ยรูปหล่อเมียหลายตายน้ำตื้นแก
1: มันเอาไผ่ล้ำเหลือลุง
0: โอ้ยอันเมียมันนะไม่เป็นมื่นบุญอีน้อย
1: แล้วที่ให้แหวนโซเป็นมูฮะเน
0: า
1: ะลุง
0: ก็เมียมันหมดน่ะกะแต่ว่าปีกไปละมุงแล้วนะ
1: ยังอัน
0: นั่นเนาะ
1: ก็มันรูปหล่อเหรอลุง
0: เออคนรูปหล่อออกบ้านเหมือนดาราปีกมาโดนผ้าห่ออย่างมัมมี่มันดักแด้แต่

0: ต่อไปขอเชิญท่านสจ.ประพันธ์แก้วเก๋เอามาอ่านประวัติย่อโดยละเอียดครับ
1: ขอขอบคุณพิธีกรท่านอบต.สายทองทองเจริญผมก็งงเหมือนกันนะครับอ่านประวัติย่อโดยละเอียดแต่ก็จะอ่านนะครับคนเขียนบ่ได้อ่านคนอ่านบ่ได้เขียนผิดพลาดตอนไหนขออภัยตัวนะครับประวัติผู้ตายผู้ตายชื่อว่านายลึกนามสกุลลอดแลดพ่อแม่บ่ปรากฏนามตอนเมื่อเป็นละอ่อนเฮียนอยู่ป.4บ่จบเนื่องจากอายุเกินครูไล่ออกหลังจากออกจากโรงเรียนแล้วมาเป็นขยมวัดได้ทํา3วันตู่เจ้าไล่ออกจากวัดแถมเนื่องจากลักข้าวเย็นไปขายหลังจากนั้นก็ออกมาประกอบอาชีพลักเล็กขโมยน้อยเป็นหลักในที่สุดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปติดคอกเป็นเวลา3ปีเกือบจะพ้นโทษไปตีผู้คุมแถมก็โดนเพิ่มโทษไปแถม2ปีพอพ้นจากคอกมาด้วยความเป็นหนุ่มก็มีความเจ้าชู้เอาเมียเหมือนเปิ้นถ่ายผ้าสุดท้ายไปเจอเมียมัดพยายมเตี้ยวหลวมผมตั้งย่างจ้าหน้าดำแล้วก็จบชีวิตลงอย่างน่าอนาถที่เล่ามาทั้งหมดนี้ยังบักเกิ่งของความบดีเปิ้นเตื้อสวัสดี

0: ต่อไปนี้ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ออกมาวางผ้าไตรครับขอเชิญกำนันบ้านเฮาครับขอเชิญผู้ใหญ่บ้านขอเชิญท่านอสม.ขอเชิญท่านอบต.ขอเชิญท่านสจ.ออกมาวางผ้าไตรพร้อมกันเพราะผ้าไตรมีผืนเดียวครับ
1: โอ้อันนี้ผ้าไตรผืนเดียวกำกับคนแจงเป็นดีสังเวชกว่า

0: เล่าๆยาๆใครจะบอกดักกันว่ากินดักจักปลาหื้อเสีย
1: คนมากินเหล้าหื้อยางปากเหียคนมักเหล้าเบียไอ้บัดห้าม
0: เหล้าๆเบียๆเมียจั่งจมซามบัดใจของลำแต้ตัก
1: เพิ่นว่าของกินลำอยู่ที่คนมักย้อนว่าฮักรสเหล้าสุราก
0: ันคืนยังอีบ่เมินนั่นนาไส้ปุ่มนั่นกาเหมือนไฟเอาตอน
1: เอ้ยบ่าสนใจไผใจกำป้อนกินแล้วก็นอนแตบเสียบ
0: ไผว่าบ่ฟังเถียงอยู่แบบแบบเมียไปเล่นจู้บ่ฮู้กาม
1: ันไปหาประสบการณ์จ้างมันเถอะนาการก่ายแล้วกามันจึงปีกบาน
0: กันอู้ยังอีเป็นนาดียานยั่งเหี่ยสักวันเหี่ยปะ
1: กันว่าเตียวกินเล่ามันจ้างฟะยังกินมาเมินแล้วนะ
0: ใครเอากุยจดอูแบบนี้นะมาต้าอกหาต้าก็ว่าอัน
1: บัตตาบัตตาหายืนมามันหน้าหาจะวามต้าฟุบไม่ยา
0: เฮ้ยสอนสู่ตั้งแบบฟังกะ
1: ปะมือเฮาปิกอยู่มือทำน้อยจะได้ตีของเรานี
0: ่โหอันนี้ปนานนะ
1: เออบัตตามาสอนเฮาให้ใหญ่แล้ว
0: เฮ้ยบาคิดเล่าเหลือกำมูนี่

0: เปิ้นกินเข้าง่ายออกไปลุบๆยะเวียกการอันกู่คน
1: ยะตายจ้างเตะหาดึงบ่สนบ่ลอยสักคนถึงบ่อดอ้าง
0: หนูกินกะเหล้าเมาบ่กึดสร้างแหมน้อยหนต่างจะมืดตึก
1: บ่ถ้ามาสอนหมู่มีกรรมกึดเป็นนี่กันลึกๆ กองทุน
0: เปิ้นเอาไปก้ายืมเอามาหมุนเอามาลงทุนก้าขายว่าอัน
1: เฮ้อพ่อเตะเปิ้นเลอะจันๆ7ปีแล้วมันดอกปบ
0: ก็ดีเหลือคิงเป็นร้อยปันตบกุ่มกะหักเลือดเล่าดึงวัน
1: คิงหูก็หาหาลูกไผกันนายพลนายพันป้อห้ามเอาไว
0: ้โหใหญ่อันเลยกาหาอย่างมันใจเป็นดีใครไปหู้จัก
1: บ่มียศถาบันไดลาบสักป้อห้าแขนหักดีผักเดียว
0: ไปอู้ไกลๆบ่ห้าหอกเหวมากวนมาเขียวเดี๋ยวจะเขียวบิน
1: เฮ้ย
0: หาสอนขิงเขาตึงบ่ฟังกะ
1: มาถ้ามาสอนหาบ่ฟัง
0: เฮ้อไอ้จันหาใส่ป้อนานี่อย่างนี
1: ่ป้อนานขิงมาหาสิหาก่อนลูกสอนศีลสอนธรรมอ่ะสอนในวัดในวาบ่กะอย่ามาสอนในวงเล่านี
0: ่เฮ้อแล้วในวงเล่านี่เปิ้นสอนหยัง
1: สอนมวยน่ะกะ
0: แล้วเปิ้นสอนจังได
1: ๋สอนเอี้ยกะ
2: อะล่ะล่ะล่ะช่วยนานกะ
3: ฮะไปย่าคือกันอย่างแน่คนหนึ่งก็นานอวดหู้แหมคนก็ขี้เล่าเหลือกรรมไปปีกบ้านไผบ้านมันไป

0: มูลเขาไปสอบทำงานทางกรุงเทพบอกเนี่ยนะปีนี้ก็บ่มีกำไรนะ
1: ไอ้บักให้ไปนะไอ้เป็นห่วงตั้งบ้านนะ
2: ไปเตอไอ้มูลจะไปห่วงอย่างตั้งบ้านนี่มาห่วงตั้งบ้านจะเอาอย่างมากิน
1: จะไปวันไหนตา
0: เขาว่าเขาจะไปวันฮือนะไปหน่อยไอ้มูลหน่อย
2: ไปเตอไปเตอไปซ่าหาเงินหาทองมันหูกแดงจะซักผ้าเหอ
1: ข้อ

0: แดงแดงไอ้จะไปแล้วเนอ
1: จะไปก็ยังบ่ไปกระเป๋าแดงก็เกียมันอยู่แล้วหรอ
0: เออนะไอ้จะไปแล้วนะใส่ห้างไอ้มีไหนน่ะ
1: ใส่ห้างไอ้แดงก็เกียมไว้บนเตียงหักกะ
0: บ่มีหรอลองเข้ามาพอหรอ
1: บ่เข้าไปละยองติดเตียงหักกะอยู่นี่ก็หันอยู่รู
2: ้ไปไอ้มูนรถมาแล้ว
0: แหมรถมาเหรอล่ะโอ้เมียบ่ฮู้ใจ

0: ไอ้ซื้อแป้งมามีที่ในกระเป๋าขั้นทาเห็นเนื้อหอมหอม
1: ทาแล้วรอไอ
2: ้แดงเอ้ยมาห้าบกระเป๋าแม่ก็มาจัดมือหนิแม่บัดได้มาเอวหาสูนี่แม่จะมานอนสักสี่ห้าคืนนะลูกเนื้อ
1: ไอ้มดไอ้มดคืนนี้ไอ้ไปนอนหนอกหนึกอีแม่มานอนบ้านนะ
0: มดหวังใช่แล้วเรามันจะมาหาห้ามันอย่างวันนี้ก่อนแม่เมียโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เมียบ่หูใจ

0: ม่เนี้ยก็ปิกแล้วแรงนี้ขอกินลาบสักคาบลำลำสักกระหม่อมแดงเอ้ยแดง
1: เจ้าอย่างไอ
0: ้ขอไปเก็บผักไผ่หอมด่วนนะไอ้กำลอง
1: เก็บบ่ได้ไอ้
0: เป็นยังเก็บบ่ได้
1: อันนั้นมา
0: หาหมดหวังแถมแล้วเฮากินลาบแล้วนอนบ่ได้มันก็บ่ตายลูเมียบ่ฮู้ใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

0: จ้าหอมก็มาพุดตื่นพอหน้าเมียก็แปลงหน้าใกล้หน้าปอง
1: โหก็บ่ฮือไก่ฮือปองจะได้พุดตื่นแต้พุดตื่นว่าสตางค์แหล่งใดแหล่งอยู่น้อยเนี่ย
0: เอาอย่างอี้บ่อุไรเฮาลงทุนทําไมเฮาไปกล้าสลีที่นอนบ
1: ่โอ้ตึงบ่หันตวยกล้าหยังบ่กล้าอย่าไปกล้าสลีมันก็เบาอย่างนิ้วน่ะจ้ะ
0: คองมาลองมันจะไปหูไอ้หยังเล่า
1: เออถ้าพุดตื่นแถมกล้าหมอหูเรื่อง

0: ับสลีนุ่มๆงิ้วใหม่ๆจากสุโขทัยมาแล้วครับป้าซื้อสลีสักผืนสองผืนบ
1: ่บ่เอาเจือสลีเก่าหนาบแต่ว่าใจได้อยู่
0: สลีผมรับรองคุณภาพได้เป็นสลีงิ้วใหม่ๆจากสุโขทัยโดยตรงเลยครับ
1: บ่เอาเจือก็หา
2: ไอ้ซักกระเปิ้นบ่ซื้อก็จะไปฝออยู่อย่างหั่นอยากเข้าตอนก็ขยักล้มบ่จ้อยแล้วเด้อ
0: โอ้ยเนาะ

0: ฮ้อนก็ฮ้อนสลีก็บ่ได้ขายบอกแล้วก็บ่ฟังกล้าหยังก็บ่กล้ามากล้าสลีวันฮือก็มันจะรวยอ่ะ
1: จะไปหน่อยจะไปหน่อยไอ้แหวนวันนี้ได้ขายกี่ชุด
2: โอ้ได้ขาย2ชุดอ่ะซักได้ขายก
1: ็บ่ได้ขายเลยวันเนี้ยเมียเนี่ยบ่แท
0: ้ฮะเนี่ยหยังบ่แท้จะได้ของขายบ่ได้ก็มาลงติเมียแหละ
1: อูเล่นมาได้หรอ
0: นี่บ่จักคนเล่น
1: เอ็นแหละ

0: ถ้าว่าก็บ่ได้ขายวันนี้ก็บ่ได้ขายขับรถห่อนขึ้นห่อนลงแล้วจะเอาหยังมาซื้อกิน
1: โอ้บ้านนี้เพิ่นเลี้ยงกบรู้แหว่ซื้อสักตัวดีจ้ะ
0: สลีก็บ่ได้ขายซื้อกบไปหยัง
1: ก็ไปไว้ฟาดปากคนน่ะ
0: ฮะเอาฟาดปากไผอู้หยังเอตีกันบ
1: ่บ่ตีเด้อบ่ตีเถื่อห่อนก็ห่อนสลีก็บ่ได้ขาย
0: บ่ต้องขายแล้วจอดรถตีกันก่อน
1: โอ้ยนอ

0: พ่อเลี้ยงโอ๊ตจงเจริญ
1: ชัย
2: โยช
3: ัย
2: โย
3: ชัย
2: โย
4: สวัสดีบรรดาลูกหลานตาเต้าตลอดจนบรรดาพ่อแม่พี่น้องต่างๆถึงมาในงานเลี้ยงของกาขลม
5: กับผม
4: วันนี้อีปอดดีใจที่ได้ปนตุกปนอยากขายหน้าได้7ล้าน4ให้ใครกินกินให้ใครเมาควายป้อมีกี่ตัวอีป้อหลับหมดงัวมีกี่ตัวอีป้อจี้เลี้ยงสู่วันนี้หมดเอ้าหมูเฮากินกันตามสบายบ่ป้อหลักเอามา
2: เฮ้ยโย

0: เจ้าภาพสตาร์ทรถกันใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลได้แล้วครับ
1: รถกันนี้นะมันถูกฉลกอีป๋อสีแดงแดงปัดเลยอีป๋อจอดได้เปื้อนลองเข้าลองเข้าลองนี้อีป๋อจะบัดใจตลอดชีวิตหอยป๋อต่อไปนี้ไปอีป๋อจะไว้เป็นที่จอดรถเอาละนะอีป๋อจะสตาร์ทรถแล้วเตรียมถ่ายรูปไว้นะหมู่เฮานะ
2: เตรียม
3: ลืมปวดเกียร์ช่วยอีปอกกามช่วยอีปอกกามอีปอกออกมาได้

0: ย้ำหมั่งย้ำมีปวดเลี่ยงปวดเลี่ยงเงินหมดเงินเสียงเหลือกับเมียงอมเดียวบัดเดียวนี่ลูกหลานตัดเต้าเอาหอมมาอยู่หงยุกหงยาลาบตามลาพ่อมาเยี่ยมมาใจใครขับรถเก๋งใครขับรถยนต์เอาปุ่งจนใส่หลงเข้าบัดเดียวนี่ได้นั่งล้อเก๋งไปไหนก็มาได้ไปก็มามาใจ
1: โอดครับ
0: โอ้ไปไอ้จัน
1: มาอยู่เพ่ยังมาบอกเป็นได้บ้าง
0: ไปจะไปยังติดต่อจะบ้าอย่างเอี้ยวหักลูกบันไดนี่ใครไปพอดอกพอดวงทั้งที่มันลิงลิงปุ่นก็ไปบันได
1: พอกระตาเนาะเอาอีบอ
0: เนื้อ
1: เนี่ยไหนไหนผมก็มาเยี่ยมพ่ออดผมจะเอาไปเอี้ยวบอใส่รถเข็น
0: เออเงินดีกับคิงบักเงินดีก้อยก้อยยูนึงก้อยก้อยยูเออเออเออไปทั้งลิงลิงปุ่นที่มันดอกงามงามปุ่น
1: ไปพอดอกสีแดงแดงขาวขาวลิงเลี้ยงเขาหน่อย
2: จัน
1: ฮะ
2: โอ้มันยังไงนะสวัสดีเจ้า
1: โอ้สวัสดีครับ
0: ว้าจะไปสาดลูกแขนจะไปสาดลูกแขนจะไปสาดลูกแขน
1: พ่ออดเฮาก็บ่ได้ตั้งใจที่จะสาดรถพ่ออดเฮายกมือสวัสดีน้องฮันยา
0: เป็นได้ต้องอีน้ำเหลือกูถึงขั้นตายอย่าละลูก

0: พ่อเป็นพ่อสูบบุหรี่
1: อ๋อพ่อสูบบุหรี่พ่อคลายเครียดอย่าลูก
0: สูบบุหรี่มันไม่ดี
1: ใครว่าบ่ดีลูก
0: ในทีวีเขาบอกแม่พ่อไม่ดื่มนมแทน
1: ปดหกปวดปวดเท้าไปดื่มนมนี่อย่างลูก
0: พ่อสุขภาพพ่อสูบบุหรี่มากนะ
1: อันเลยมากันกันลูก
0: มะเร็ง

0: าไม่รถติด
1: อ๋อที่รถติดแต่ก็ลูกรถติดนี่เพราะว่ารถใหม่มันนักรถป้ายแดงมันนักถนนมันกีดรถก็เลยติดกับลูก
0: แต่หนูว่าไม่ใช่
1: อ้าวหนูว่าไม่ใช่รถติดเพราะอย่าง
0: ตำรวจจราจร
1: อ๋อตำรวจจราจรนี่อย่าง
0: ฟ้าอยู่ข้างหน้าเข้ามาได้ไปแซกเตื้อ

0: ปะเนี่ยสอสอชอบจัดมวย
1: อ๋อที่สอสอมันชอบจัดมวยนะกะเปิ้นส่งเสริมกีฬามวยแชมป์โลกมันก็จัดอย่างกะฮื้อพี่น้องได้พอได้กอยอ่ะ
0: แต่หนูว่าไม่ใช่
1: อ๋อหนูว่าบ่ใช่หยังอ่ะที่อย่างสอสอชอบจัดมวยเปิ้นเอาไว้หยัง
0: เอาไว้ตีกันในสภา

0: อ้าวลุงสูบบุหรี่ที่ห้ามสูบอีกแล้ว
1: หกกับบุหรี่ลุงอ่ะจังบุหรี่จำนวนมาได้วะ
0: ที่ตรงเนี้ยเป็นที่สาธารณะเขาห้ามสูบบุหรี่ป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดอยู่ตรงนั้นน่ะลุงไม่เห็นเหรอ
1: หันลุงอ่านมาออก
0: ลุงไม่เคยดูโทรทัศน์บ้างเลยหรือไงที่สาธารณะน่ะเขาห้ามสูบบุหรี่
1: โทรทัศน์รู้เครื่องตั้งไหนมันเฉีย
0: ลุงไม่เคยฟังวิทยุบ้างเหรอ
1: เอาจำนำชื่อหวยฉะแล้ว
0: ยังงั้นนะเชิญลุงไปพูดกันที่โรงพักดีกว่า
1: ขอโทษขอโทษลุงบ่ฮู้ถ้าลุงฮู้ลุงก็

0: สวัสดีคุณตำรวจหันไอ้ตาเปื้อนลุงเจลมาจังนี่ก่อ
1: ผมไม่ใช่ตำรวจผมเป็นยาม
0: ยามน่ะหันไอ้ตาเปื้อนลุงเจลมาจังนี่ก่อ
1: ผมไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้จักเพื่อนของลุงหรอก
0: โอ้ยไอ้ตามันเป็นจังชอนะมันเป็นลูกผู้ชุกอ่ะแม่มันชื่อหญ้าแฉงบ้านมันอยู่ตีนทาดเมืองเป้ามันไปเอาเมียอยู่บ้านหนองบัวกิ่งชายปะการฝางอ่ะเมียมันชื่อชายพินน่ะป้อเมียมันชื่อปูแดงน่ะนามสกุลกาใจน่ะแม่เมียมันชื่อหญ้าปุ๊ก
1: โอ้ยยิ่งคุณสาธยาอย่างเงี้ยผมยิ่งปวดหัวไม่รู้จักหรอกลุง
0: ยามกรุงเทพเป็นว่าบ่ฮู้จักไอ้ตาจังชอ

0: หนู
1: มานี่หน่อยสิเอาเหล้าให้ลุงหนึ่งแบนโซดาด้วยน้ำแข็งหนึ่งเกาะ
2: สีอู้ไทยถูกกว่านั้น
1: ถูกก็จะไปมาเถียงหนูเอาเหล้าให้ลุงหนึ่งแบนโซดาด้วยน้ำแข็งหนึ่งเกาะแล้วก็เอาต้มปลาหลิมหนึ่งที
3: ่ลุงอะไรเป็นต้มปลาหลิมหนูไม่รู้จัก
1: มันได้กินแล้วเบ้ยคนกรุงเทพบ่ฮู้จักปลาหลิม

0: ชอเฟอร์ชอเฟอร์จอดจอด
1: จอดจอดไม่ได้หรอกลุงรถทัวร์เขาไม่จอดกลางทางกันหรอก
0: บัตรจอดมีเรื่องเนาะ
1: มีเรื่องอะไรล่ะลุง
0: บัตรจอดจะเอาเหม็นกับรถนี่ละนี
1: ่ลุงปวดท้องเหรอ
0: จะไม่มาถามย่อยเพราะถุงพักเพชรละนี
1: ่ก็ห้องน้ำน่ะอยู่หลังรถนั่นไง
0: จ้าตะกี้ไง

0: โอ้ไอ้เฮิร์นไอ้ยังไปแย่ยังมาเนี่ยแปลงข้อซื้อเกิร์กเดิร์กเนี่ย
1: โอ้โหเรื่องมันมีที่มาที่ไปบ่เฮ้ย
0: เออแล้วมันเป็นไร
1: ก็อีลูนเมียฮานะกะมันหาว่าฮามันมีน้ำยาฮาก็เลยไปซื้อยาไวอากามากินฮากินเข้าไปเม่นแต่ลืมกินน้ำตัวเข้าไปยามันเลยขามคอฮาเนี่ย
0: แล้วมันเป็นได้ไงนะ
1: ก็ตื่นเจ้ามาคอฮาก็เลยซื้อเกิร์กเดิร์กเนี่ย
0: อย่างอ้าง
1: อ้อเออ
0: การผมกะ
1: ไอ้ยัง
0: แต่ว่านี่เมียผมก็ซื้อไวอาก้ามาให้ผมเหมือนกันนั่นนะ
1: เออ
0: แต่ว่ามันกลัวผมบ่กิน
1: นี่ใด
0: มันก็เลยลากเอาไปศูนย์กับพัดไทย
1: เข้
0: าใจว่าจะบ่มากนะแต่มันกินบ่ได้
1: นี่ยังกินบ่ได
0: ้ก็เส้นพัดไทยมันซื้อเกิกดกหน้ากะ
1: โอ้โหเรื่องมันบ่เป็นเรื่อง

0: ปิงบ่รู้เรื่องมันบ่เป็นเรื่องแต่ๆคิงว่า
1: บ่เป็นเรื่องอย่างใดเหิน
0: ก็อีลูนเมียแฮเนี่ยก่ะขี้พ่อต้องสูง150น้ำหนัก80เนี่ย
1: ว้าย
0: เวลายืนนี่พ่ออย่างอึ้งขี้คาน
1: โด
0: เวลานอนพ่ออย่างรถเวสป้าโกนคิงว่าให้บ่อีลูนกูมึงบ่ดีมึงไปแต่งตัวมันทันสมัยหน่อยเสื้อยกทรงมึงใส่แม่งแบบบันดันทรงไปเลยกางเกงในก็ใส่แบบจีสติง
1: โอ้จีสติงอย่างใดวะ
0: ก็จีสติงกางเกงในที่ใส่เดียวผ่านร่องก้นเนี่ยมันก็เจื้อแฮมันไปซื้อ4ตัว4สีตื่นเจ้ามาใส่มึงแฮพ่อโอ้โหเตียวออกมาในคนแขนหันลูกสู้เลยว่า
1: โอ้ยแสดงว่าใส่แล้วเซ็กซี่อ่ะ
0: มันใส่บ่แจ้งมันบ่บอกมันใส่ตั้งปีนมาเอาใส่เดียวไว้ตั้งหน้า
1: แล้วมันเป็นอย่างไร
0: โอ้กับพ่อกับไก่กับพ่อยังห้องเมืองแห้งนะคิดว่า

0: เอ้ยวันนี้เพื่อน
1: เอ้ยวันนี้เพื่อน
0: ไปไหนวะ
1: โอ้หาจะไปซื้อหวยวันพุหวยออก
0: โอ้พุหวยออก
1: เออ
0: โอ้แล้วสมมติว่าถ้ายิงถูกหวยแจ็คพอต50ล้านนี่พี่เอาตังค์ไปอย่างว่าเพื่อน
1: โหถ้าหาถูกหวยแจ็คพอต50ล้านหาจะซื้อที่ดินสัก200ไร
0: ่ซื้อไว้อย่าง200ไร
1: ่เอ้าคนมีกระตังก็ซื้อปล่อยว่างให้หญ้ามันขึ้นลกเล่นน่ะ
0: โอ้ยแง่ว
1: โหแล้วคิงเหรอถ้าเกิดถูกลงมาแจ็คพอต50ล้านคิงง่ายๆอย่าง
0: ถ้าหาได้50ล้านหากว่าจะซื้องัวมาเลี้ยงสัก200ตัวป่ะ
1: โอ้โถวัวตึง200ตัวก่อนแล้วคิงจะไปเลี้ยงที่ไหนล่ะเหลือ
0: ก็เลี้ยงในห้อยหิงฮะกะ
1: โหแล้วเอาหญ้าที่ไหนกิน
0: ก็หญ้าในห้อยหิงฮะโหล
1: โหอันนี้มันก็บุกลูกกันน่ะ
0: ก็บุกลูกยังแค่วัวไปกินหญ้าน้อยเดียวบ่ได้เว้ย
1: อ๋อนั่นมันที่ดินฮะ
0: โหก็น้อยเดียวบ่ได้คิงอยู่มันอีล้ําเหลือ
1: แสดงว่าคิงมีปัญหากันน่ะ
0: คิงเอาอีได้เหรอ
1: คิงเอาแล้ว
0: คิงเอาฮะคิงเอาฮะคิงเอา
2: ให้เอ้ยหยุดทั้ง2คนนั่นน่ะ
0: สวัสดีครับลําตรวจ
1: ตํารวจ
0: ครับ
2: ทําอะไรทะเลาะวิวาทอะไรกันเนี่ย
1: อ๋อก้อยห้าเนี่ยค่ะมันเอาวัวต้อง200ตัวมากินหญ้าในที่ดินผมอ่ะ
2: โอ้อย่างนี้ไม่ถูกนะคุณเอางัวไปกินหญ้าในที่ดินของเขาเนี่ยถือว่าบุกรุก
0: ก็ตี้ผมมันบ่มีก็เลยหันตี้มันว่างก็เลยเอางัวไปกินหญ้าน้อยเดียวครับ
2: เอาอย่างงี้คุณพาผมไปดูที่ดินของคุณแล้วกัน
1: เออยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: เอาแล้วงัวของคุณอ่ะ
0: ยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: เอาแล้วจะเอาสตางค์ที่ไหนมาซื้อกันเยอะแยะเนี่ย
0: อ๋อกะว่าถูกหวยแจ็คพอต50ล้านจะเอาตังค์ไปซื้อครับ
2: แล้วซื้อหวยกันยัง
0: ยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: โอ้อย่างงี้ก็โดนข้อหาทะเลาะวิวาทต้องเสียค่าปรับเนี่ย
1: ก็ได้ครับ
2: คนละ500
1: เออ
0: นั่นเรื่องมันบอกเป็นเรื่อง

0: โอ้โหมันใจซักผ้ากะ
1: อ๋อจักผ้า
0: จ้ะโอ้ซักผ้าเสื้อยกทรงคุณแต
1: ่ก็งา
0: ถ้าเมียอ่อนจะเป็นนะลุงเน
1: า
0: ะ
1: ก็งา
0: แล้วเมียลุงไปไหนไปเนี่ย
1: ก็งาได้ยินว่าไปชะผมทำเล็บปุ่นังกา
0: ลุงใจตั้งวันนี้ลุงใจตึงเหมือนหัวอย่างเลยกะ
1: หัวอย่างแค่มอง
0: ก็เมียลุงใจอ่ะมันดังเหลือจ้างสามงากว่าเนอะลุงเอ้ยเปิงปนว่าเมียมีจูเจ้าบ้านหูก่อนนะ
1: ใช่เมจูโอ้ดีดีนะ
0: โอ้ยก็เมียลุงใจนะกะเป็นจูเป็นกิ๊กกับไอ้แซมอ่ะ
1: ไอ้แซมเน่งนะ
0: เออไอ้แซมนั่นเนาะ
1: เอ้าถ้ามันมีแต่อย่างนั้นแล้วลุงจะยังอย่างใดเนี่ย
0: ก็พกกะลุงใจ
1: งั้นดีกับเมืองเนอะอีโอ้ถึงจับพกโอ้ถึงจับพก
0: เอาเลยเอาเลย

0: หรอ
1: ขึ้นมาเถอะวันนี้ฟรีเดย์หมดต้อยเลยผู้เฒ่าบ่อยู่บ้าน
0: ฮะมาไปไหน
1: ก็มันบอกว่ามันจะไปบ้านญาติมันอีก้าไปนอน 2-3 คืนก่อนยี่ลู
0: กให้อ้ายกับเขาล็อกไอ้ก้อนกะน้องๆ น้องมาเพะมานอนตักอ้ายเพะอ้ายจะห้องเพลงก่อมือน้องนอน
1: ได้เลยที่รัก
0: ฟังนะนอนนอนนอนนุ้นตักพี่นอนแล้วตายกะนอนนอนนอนน้องนอนจะกล่อมให
2: ้แล้วมึงให้นอนบ่ฝืนแน่บ่แฉม
1: อันวันนี้ไอ้นอนแต่น้องเนี่ยน้อปู่เฒ่ามันบ่แม่นล
0: ่ออ๋อแน่นอนกะพึ่งจ๋าพี่จะเอาสาหิยใจ
3: มันจะก้อนเขาลูกใจก้อนใ
2: จโอ้เป็นยังอีลูกน้อเป็นยังอีกันลูกน้อ
1: โอ้บอกว่าจะไป 2-3 คืนนี่บ่ใจก้าวบ่ปิกแม่ล่ะ
2: เออถ้ากูไป 2-3 คืนกูจะไปได้หันฉันดานของมึงว่ะมึงอันนี้
3: ทำมันตั้งใจ
2: สันดานของมึง
3: ไงไม่รู้มาเทศทำไมแล้วลูก
2: โอ้โหเดี๋ยวขิงตายแน่ขิงตายแน่

0: ส่วน
1: ครับผม
0: พามาดูใน iPad แล้วไอ้แซมซูซ่ายุ่งแถมแล้วไปเอาตัวมันมา
1: ครับผม
0: ดูว่ามันจะซ่าขนาดไหนโอ้ขนาดลงโทษ2ครั้ง3ครั้งมันตึงบักกลัวเหี้ยเลยเนาะ
1: ไม่ละครับท่าน
0: ดูวัน
1: ครับผม
0: เอาไอ้แซมขึ้นต้นงิ้วที่เป็นน้ำบาเดียวนี่
1: อันนี
0: ้ถ้ามันบักขึ้นเอาเล็กแซมง่ามตั้งก้นมันขึ้นขึ้นไป
2: ปวดหัวโอ๊ยอะละอะละโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยขอโทษเจ็บละละโอ๊ยอะละโอ๊ย

0: วันนี้หวีผมเริ่มไปเฮาน้องรีนวันนี้ไอ้ลุนดีใจขนาดที่ได้ปานน้องรีนมาแอวกาดหลวงนี่นะน้องรีนเขาได้อย่างบอกไอ้ลุนเนอะวันนี้เงินไอ้ลุนปันละเงินเดือนไอ้ลุนออกหรอ
1: ขอบคุณเจ้าไอ้ลุนเขาเตียวไปจันตังบนบอกไอ้บอไปพ่อของเนี่ยเปิ้นขายของนักเจ้าไอ้ลุน
2: ไอ้ลุน
0: ใครอ่ะใครบ้านมาห้องไออ่ะ
2: ข้าเนี่ยจำได้ก่อ
0: โอ้โหติ๊บกะ
2: ไล่ติ๊บนี่มันเป็นไผ
0: เมียไอ้นะกะ
2: เมียยัง
0: เมียหลวงเนี่ย
2: ไล่น้องคนนี้เป็นไผ
0: กะเมียนะกะ
2: เมียยัง
0: เมียน้อยกะฮะ
2: อ๋อมาเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าลิมีเมียน้อยบ่คำเดียวเถอะคำเดียวเถอะ
0: ก็ค่อยอู้กันกะ
2: ก่อยละลูกให้งงๆอยู่บ้านปุ้นเป็นว่าสูนี่กะรักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้น้องคนนี้กะ
0: เอ้ค่อยๆอู้นะไอ้เพื่อนน่ะ
2: มาก่อยละเด้อพ่อก้าแม่ก้าพี่น้องตั้งหลายเอ้ยมาพ่อหัวข้าเนี่ยรักโบออมสินลูกเอาสตางค์มาซื้อของให้เมียน้อยเด้อ
0: เอ้ก็ยังอู้บ่ฮู้เรื่องอีฮะ

0: หน้าด้านหน้าตาก็ดีดีบ่มีปัญญาหาผัวละกะเซาะลูกผัวเจ้าบ้านป่น
1: ขอร้องเด้อพี่พี่บ่มีสิทธิ์จะมาว่าข้าเจ้านะพี่ก็เหมือนกันหน้าตาดีดีเสียดายไร้ปัญญามัดผัวคนเดียวไว้ก็บ่ได้ปล่อยให้ผัวมีเมียน้อย
0: หน้าด้าน
1: พี่นะกะหน้าด้านชะนึกว่าปันใครได้กะผัวตัวงามกะหล่อก็บ่หล่องามก็บ่งามพ่อฮู้ดังอย่าประมึกถูกหนีบเขี้ยวอย่างป้ายจราจรห้ามเลี้ยวผิวกระดำอย่างขอนไม้ไม้บัดเสียง
2: เฮาะเฮาะอย่ามาลงที่อ้ายเนี่ยเมื่อก่อนยังมาอู้อีฮะเถียงกันไปเถียงมาลงที่อ้ายคนเดียวอ่ะฮ้อ

0: กันยังมั่วสวกอย่างนี้นี่บ่ฮู้จักอีติ๊บเขี้ยวตันกะ
1: ฮะ
2: ว้ายอะไรอะไรเนี่ยนี่ครบหัวกู
0: มาหัวมันจนกูก่อนเหรอยังถนนมาพูดละคุณถนนช่วยผมหน่อยครับ
3: สวัสดีครับมีอะไรผมรับใช้ครับ
0: เมียน้อยเมียหลวงผมตีกันเนี่ยครับขอช่วยหน่อยนะครับ
3: คือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเหตุสุดวิสัยจริงๆบัดซบจริงๆเลย
0: มันทำเสียงรออยู่
3: คือเรื่องอย่างนี้นะฮะการทะเลาะวิวาทในที่ชุมชนตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับมีผู้หมวดก็ตีกันอยู่ที่หลังตลาดตัวใครตัวมันผมกลัวโดนกัดหู
0: เฮ้อแล้วเราจะไปเปิ้งไข่เนี่ยตัวใครตัวมันตั้งไหนไปแล้วเนาะ

0: trốn phụa nụ mía sáo có dù tối cánh. Bó á nụ nặng khâu có nhạc cánh dù. Trả thô là sắp hạ cánh sắc cầm. Thà hậu bà thô bấy, mánh có bà thô má. Phụa dù tiền, đụt dù tiền, lan dù tiền. Ừ!
1: ยอดเงินของท่านใกล้จะหมดกรุณาเติมเงินด้วยค่ะ
0: โอ้อีน้อยคนนี่มันเปลี่ยนดุขายนี่ยังมาหู้แจ้หู้ว่าเงินเขาจะหมดฮึบาโชก็ได้จะช่อง EMS ถือก็ได
2: ้บาใจ
0: โอ้ยเออบาใจก็บาใจ SML
2: โอ้เปิ่นว่า SMS
0: โอ้บาหู้ได้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอันยังก็บ่เฮ้ย

0: โทก็ติดต่อลำบากเดี๋ยวลองโทรแถมกำมะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการรับฝากข้อความ
0: โอ้บ่ฝากนะค่ะจะอูกับผัวค่ะ
1: Welcome the voicemail system
0: อ๋อจีโทรมาหมายย้อมหับสายเป็นว่ามีกิ๊กเป็นฝรั่งจะไปคือได้เจอนะมึงเละแน่

0: เดี๋ยวมึงกับไผ่น่ะ
1: ลาแอนเจ้า
0: อ๋อดาแอนจ้ะมีอันยังลูกโทรมาจากไหน
1: หนูอยู่ต่างจังหวัดนะเจ้ามาเข้าค่ายกับครูโดนต่อหัวเสือต่อยอะเจ้าม
0: ันหยังเป็นนักกบต่อหัวเสือถ้ามันได้ต่อยได้จี้หลายตัวตายนะมึงขะใจลูกขะใจ
1: ยัยได้ละอุ้ย
0: เอาโทรศัพท์วางไว้ที่โดนต่อต่อยให้นะแล้วอุ้ยจะเช็คคาถาเป่าใช้โทรศัพท์คือเนอะกุกะนะโมโอโหวันนี้ยินดีที่มาพบกันยินดีน้อยอุ้ยท่องผิดไปหน่อยตอนไปมึงยังแขวนท่องนะยังเนี่ยฮะ
1: โอ้ยยังปวดอยู่เจ้า
0: อันเนี่ยอันมึงไปหาหมอฮือหมอป้าไปหาครูเนอะกำลังว่าแม่งนะกันเนาะ

0: ุณว่าคุณอู้ภาษาญี่ปุ่นได้กะ
1: ได้ครับ
0: อ่ะเอาลองว่ามาลอง
1: อาริกาโตอานาตาบานานาอารุกะ
0: ยังเป็นละละมาม่านี่ฮะ
1: อาริกาโตแปลว่าสวัสดีอานาตาแปลว่าท่านบานานาแปลว่ากล้วยไตอารุกะมีกอ
0: ถ้าแปลรวมอ่ะ
1: ถ้ารวมกันอาริกาโตอานาตาบานานาอารุกะก็คือสวัสดีท่านกล้วยไตมีกอ

0: ถึงเรื่องภาษาอังกฤษมีไผ่พ่องจะเก่งอย่างลุงหลานเฮ้ยฟังดีๆนะขนาดซับภาษาอังกฤษนี่นะเอามาเลี้ยงเป็นคำกลอนได้อย่างเฉยๆเลยล่ะ
1: ไหนลุงลองอู้ฟังเหรอ
0: ไอฉันมันอิดซิดนั่งฟังลิเซนโอเพนเปิดเบิร์ดนกหกซิกบิ๊กใหญ่ไข่ฮูทูสองลองยาวแนวเดี๋ยวนี
1: ้แล้วลุงลองอู้เป็นประโยคได้ก
0: ็โอ้สบายมากเฮ้ยยูไววิสกี้ทูเป็กทามารินทูฟัก
1: แปลว่าอย่างลุง
0: ไววิสกี้ก็เหล้าขาวทูเป็กก็สองตองทามารินทูฟักก็บักขามน้อยสองฟักนะกะหลาน
1: อีคนอย่างลุงนี่เปิ้นห้องโอแบนเฮสเนกแม่นก็ลุง
0: เอ๊ะกำนี่บักหลับได้ยินแปลว่าอย่างหายหลาน
1: ไอ้เท่าหัวงู
0: งวยไอ้บังกี้บอย

0: ตอนนี้ภาษาจีนนะคุณได้ก
1: ่อโอ้ยภาษาจีนทำสบายครับ
0: ลองว่ามาประมาณ
1: ว่าแต่คือลือแต่แปลว่ากิ่งแกงแครลือกิ่งแกงหอยเจียวจำจำ
0: ยังอี้ไผ่ก็อู้ได้ลูกเนี่ยใครได้อย่างจีนแท้ๆมามีกันนี
2: ่ป้าอู้ได
0: ้อันแหละว่าไปเนาะ
2: กินข้าวในจีนว่าเจี๊ยบึ้ง
1: โอ้เปิดว่าเจี๊ยบึ้งมันจะเจี๊ยบึ้งเจี๊ยบึ้งแล้วมันหงงานระเบิดพยัญชนะ

0: งไอ้เป้งอันนั้นไอ้เป้งแม่นก่อนน่ะ
1: แม่นแล้วหรอ
0: บ่เดี๋ยวไอ้ทำงานอยู่ที่ไหน
1: ไอ้ทำงานขนส่งเนี่ยน้อง
0: ไอ้เป้งอยู่แผนกทำใบขับขี่กะ
1: มาใช่หรออ
0: ันแผนกต่อทะเบียนกะ
1: มาใช่หรออ
0: ันไอ้เป้งยังอ่ะ
1: ขายชม
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: กับไอ้ยังนี่แน่เชลอีมาเนาะเอ้วันนี้มันอย่างมาลุงกับเชลอีเลยไปตั้งใจกันเนี่ยเฮ้ยเอาไหมเนาะเอาไหมเนาะ
1: เอาไหม
0: อันนั้นรถดีเอาไหม

ผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีป้อครูป่วนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมน

0: กองวงถึงนงแห่ไว้ฉลองพระนครใหม่ของ
1: จัดงานยิ่งใหญ่แต่แต่หล่อฉลองเมืองใหม่

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีป้อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมนต์

0: ักนี้ได้สร้างคุณความดีประวัติมีนิด
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ป้าให้สบายแล้วหน่อมาเดียวอ่ะ
1: สบายแล้วลูกป้าสามคนเป็นครูคนเป็นอาจารย์คนเป็นหมอคนหนึ่ง
0: เป็นครูสอนไหนป้า
1: เป็นครูมวย
0: เป็นอาจารย์สอนไหนน่ะ
1: อาจารย์วัด
0: เป็นหมออยู่โรงพยาบาลไหน
1: เป็นหมอหนวด

0: ที่พ่อบ่ม่วงเนี่ยมาถึงบ่ได้เรื่องบ่ได้ความ
1: โจมมาหยังพี่โสม
0: ก็บ่ม่วงเนี่ยกะ
1: หยัง
0: มันบ่สมดุลกับหน่อยมันเลยต้นมันใหญ่แต่หน่อยมันเต่าลูกกุยสู้บ่เต่าก็บ่ได
1: ้หยัง
0: เครือบ่เต่านิ้วก้อยแต่หน่อยมันเต่าหัวนี่บ่ม่วงเนี่ยบ่เป็นเรื่องแต๊ะโอ้ยบ่ม่วงตกในหัวพี่โหถ้าหน่วยมันใหญ่เต่าบ่เต่าหน้าพี่บ่ดีแล้ววะเนี่ย
1: นะปากบ่ดีลูกติไปเลยโดนทําโทษแล้วดีนะถ้ามันเป็นทุเรียนจะขนาดไหนเนี่ย

0: มันอีน้องนีไปใจกันน่ะมันนั่งกอดกับป้าจ่ายที่ไหนน่ะน้องนีน้องนีไม่แอวกะนั่งอยู่กับไผ่น่ะแอนเล่แฟนใหม่กันน่ะผัวน้องนีไม่ไหนอ่ะ
1: โอ้พี่สมกะเออพี่มาเพ่ก่อนมาเพ่ก่อนมาเพ่ก่อนเนี่ยขอร้องละพี่บดีพี่อู้ไผ่ฟังเนอะว่าพี่มาปะน้องที่นี่นะอ๋อเนี่ยน้องเอาสตางค์ให้พี่สองปันพี่บดีพี่อู้ไผ่ฟังแท้น่ะพี่เนาะ
0: โอเคน้องนีพี่ตึงบอกอู้ไผ่ฟังมามีไหนสตางค
1: ์นี่
2: น้องนีครับไม่นี่ตะกี้ไผ่อะครับ
1: ฮะอันเปิ้ลคนหัวจักกันอย่าหาปิ๊กบ้านละบ้านปะ
2: อ๋ออันก็ตามใจน้องนีกะครับ
0: น้องนีน้องนี
1: เฮ้อพี่สมพี่ปิ๊กมายังทำน่ะ
0: พี่ก็อย่ามาเอาสตางค์มาคืนน้องนีนะคะพี่บ่เอาแล้วนะพี่เคยอู้คนอื่นฟังจนปากพี่เนี่ยคันยุบยุบยุบพี่บ่เอาเนี่ยสตางค์อ่ะอ๋อพี่จะไปโซอู้คนอื่นน่ะมันม่วนกว่าสบายใจพี่ดีเนาะเนาะพี่เอาคืนให้ตัวละ
1: เดี๋ยวพี่
0: เออ
1: น้องเพิ่มให้พี
0: ่เออพี่ดึงขอไปเล่าคนอื่นฟังแต่พี่ขอต

0: เนี่ยหมอยจะบอกคือเนี่ยอีตัวที่หนังตังหลังเขานี่นะ
1: อีกงาน
0: นะหันหน้าหันตามันดีๆนะมาธรรมดาเนอะเบิร์ดไอ้นั้นเบิร์ดไอ้นี้จะบอกเ
1: น
0: ี่ย
1: มันมีผัวหลายคน
0: มีผัวหลายคนมานั้นเป็นกับแป๊ะแป๊ะแฮมคนนะ
1: แ
0: ล้วผัวมากกว่าประโยคนะออกสามล้อสิ่งในเวียงไงจะบอกคือเบิร์ดเอาอีนั้นขี่เบิร์ดเอาอีนั้นซ้อนจะบอกให้ผัว
1: มันมาละมันมามันมามันมา

0: อนหายข้ากันเป็นลายจั่วหมงป่อข้าคมขืนลูกลูกข้าป่อข้าแม่คนบัดเดียวไก่สินไก่ทำผีเต็มบ้านเต็มจองไอ้หน่อยเฮ้ย
1: โอ
0: ้มานี่ก่อน
1: นี่ฮะ
0: ซื้อน้ำมันพืชบ้านพี่ไหลเฮ้ยอีแม่ซักขวดอีแม่จะเอามาทอดไข่กินกินไอ้ยังก็บะล้ำเฮ้ย
1: พ่อไปให้แม่
0: เนี่ยยังใช้ไอ้ยังก็บะได้บาทเนี่ยไปไปกำเดียว
1: เขากลัวผีนะคนฆ่ากันตายฝักตางวันนั้นเนี่ย
0: ไอ้น้อยมึงบวชห้ำบวชเฮียนมาแล้วมึงเปลี่ยนแถวน้อยนะแล้วมึงกลัวผีเนี่ยยังวะ
1: กลัวไก่แม่เฮามันน้อยนะขี่มันเป็นนานมายะ

0: ป้าละอ่อนให้อย่างไปแล้วปลาเหลือมาค่ำเมื่อคืน
1: เออเฮ้ยละอ่อนมันหวนอ่อนออกไปโลดเล่นที่ต้นไม้หน้าบ้านนี่ไปเมื่อใดก็ได้เรื่องกู้เตื้อเอาหนูปัดก็ได้เอายานมัดก็ได้พี่ตักพี่ตอมันก้า
0: โอ้อย่างอี้ก็ยังบ่เลี้ยงเปิ้นเฮีย
1: นี่ยังบ่เลี้ยงปอบ่แปรฮอดจะเลี้ยงคอหุ่ยก็บ่ถูก
0: เอออันเอาอีบ่ผมมีวิธีนะป้าย
1: ังได้วิธีหยัง
0: ก็พี่มันให้ยากินนะยังก็เลี้ยงมันเข้าไปแล้วเอายาแลนเนตนั้นพอกไปให้หน่อยกับของกินกำนี้ได้ตะ
1: ยังได้
0: ดักปิ้ง
1: มันยังดักปิ้ง
0: โอ้ก็พี่มันก็ตายไปได้กะกำนี้มันถึงบ่ลอกแหมซ้ำอ่ะ
1: เออแต่ไม่ได้ตายสองเตื้อกำลังมาได้ยินเบื่อผี

0: ผีกะยักมักของเขาผีกะสาวระวังโดนเตี่ยวหม้อนึ่งผีซึ่งตึงคือผีบ้าผีที่กวดแตกกว่าคือผีการพนันมีผีแถมอันผีสำเนาทะเบียนบ้านแก้แล้วก็มีแหมแก้แล้วก็มีแหมการพนันเนี่ยต้องบ่เล่นนะ
1: บ่แท้กะ
0: แท้นะ
1: บ่เชื่อ
0: บ่เชื่ออีงานเฮาพนันก็ได้เอ
1: าว่าแล้ว

0: ที่บ้านเนี่ยมันถ้าจะนึกว่ามีคนตายก้าคนตายบ่มีมีแค่ขี้เล่าลูกไว
1: ้โอ้มาเดี๋ยวนี้ยิ่งใหญ่หน่อมาย้ำบอกกิ่งกำเดียวกำเดียว
0: สู้จะตีข้ากะสู้จะตีข้ากะสู้จะตีข้ากะสู้จะตีข้าบ่
1: ตายพ่อพ่อแล้วชั่วชิ้นมาฟาดข้านี่ตั้งแต่ชิ้นเปียจนชิ้นพอแห้งพอแล้ว
0: เออเฮือมันหูไปเหียชายาสูปู่สีสิ้นแห้ง

0: วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยข้าหน่อยเด้อโอ้ยผู้ทองมันตีข้าช่วยข้าหน่อยเด
1: ้อมีอะหยังเหลือป้าแดง
0: อันก็บ่มีหยังเก่าอะ
1: บ่มีอะหยังอย่างเสียงดังกับบ้านกับจองอะป้าแดง
0: ป้าเพียงแต่ซ้อมเสียงไว้บ่ได้เพื่อเหตุการณ์จริงมันเกิดจะได้มีคนมาช่วยป้าตันก็ในทีวีเพิ่นยังซ้อมเตือนภัยเหมือนเตือนสึนามินั่นเนาะ
1: มันซ้อมไว้เนาะป้าเนาะ

0: วยหน่อยช่วยหน่อยเถอะช่วยหน่อยโอ้ยปู่ทองซ้อมข้าเจ้าบ้านพ่อบอกว่าช่วยใจจืดใจดำกันแท้จนว่าน้อช่วยหน่อยช่วยหน่อย
1: ป้าแดงเล่นเล่นแหละวันนี้ยังว่าซ้อมถึงบทถึงบาทแต่ว่านี่ป้าตาพูดพัดจาแต่ว่าเท่าถ้าเป็นดารานี่ตุ๊กตาทองเน้อ
0: ก็ซ้อมนะกะซ้อมกูโดนปู่ทองซ้อมนี
1: ่ฮะผมนึกว่าป้าแดงซ้อมเล่นนี
0: ่เออแม่นกูซ้อมโดนปู่ทองซ้อม
2: เออข้ารำคาญสู่มาเมินละเป็นกระต่ายตื่นตุ้มเป็นเด็กเลี้ยงแกะชอบวุ่นวายชอบจุคนอื่นเพื่อเดือดร้อนสู่เนี่ยมันเข้าตำรากินจุชอบดุชอบด่าอู้แล้วเซ็งเก่งก็ห่วยซวยทั้งปีข้าขอตัวขออ้วนเวลานอนคอยอย่างรถเวสป้าก้นสู่ต้องเอาสุภาษิตนี้ไปใจละหนึ่งอย่าดุแจก2 อย่าได้แวก3 อย่าดัดสะแพก4 ด่วนพอสมแขก
3: ลุงทองมันแปลว่าอย่างนี
2: ้เออไปปิ้นเอาคนเดียวเด้อ

0: หนา
1: เฮ้อุ้ยใจป้าหนาหอมเหมือนใหม่กันทื่อๆทื่อๆมานั่งให้อย่างเพ
0: ชรอ้าวพายเบาหูไงอกไงใจอุ้ยนี่เอเมล
1: ก็มันมีในอกในใจอุ้ยปลอดภัยจะไปหึอ๋อพี่อ้อนไม่ได้มาขึ้นหันใหม่อุ้ยมันก่อและมันนั่งให้เนี่ยเฮ้อสลิดคนเท่าหนุ่มตลอดการแต
0: ่มึงว่าเออไปเอเมลมึงว่าเออไป
1: ไปละ
0: มาไงมาไงมึงว่าเออไปจำเติม

0: โอ้ลุงใจอยู่ในเงาจังกลายเป็นห้าแต่ถ้าอย่างอี้ลำเหลือนะเขาบอกมานอนเป็นกู้แล้วเนอะมาเขียนข้าวให้ก่อน
1: น้องมันจะมาย่าลุงแถมมากายแฉม
0: อันแม่ยิงคนเดียวนะถ้าแน่จริงเนี่ยบุกถึงตีไปเลยมาเขียนข้าวก่อน
1: มากินก็กินบะแชมป
0: ์นะกะกินด้วยกันเลยพักกระจอถ้วยเดียวมาเนี่ย
1: คือมันลุงไปแถวบ้านมันว่าบ้านนอก
0: ยังอีกาลูกผู้ชายลุงใจนั่นกะ

0: คือจะได้หาวันนี้มานั่งร้านน้องอ้อนเพชรอ่ะมานั่งจะเมาละอ้อนกะคนเฒ่าเนี่ยโหถามกับป้ากินข้าวกับหยังปู่เฒ่าก
1: ินข้าวกับตีนจำบะ
0: โหถามดีมาอู้ไปตีนไปแค่คนเฒ่าอู้อีก็ตีกันนะกะ
1: อย่ามึงเอากูแทง
2: ไปตีกัน
1: เอากูแทง
2: ไอ้นี่ไปตีลุงใจอย่างน่ะไม่รู้คนเฒ่ากะ
0: ไอ้ถามจะดีว่ากินข้าวครับยังหาว่าตีนจำอู้อี้มันอยากลองดีกับไอ้ล่ะ
1: ตีนจำก็ตามจริงน่ะก็มาตามลุงจะไปเกี่ยวได้อย่างไรใช่เขี้ยวปอมยัง
2: เออไอ้เพื่อหู้ก็ตาปามไปละป่ะกำเดียวน้องอ้อนจะไปส่งลุงใจที่บ้านนะเจ้า
1: น้องอ้อนใช่ยังเพิ่งตัวเงาLa la.

0: เก็บไปเก็บงามละละละ
1: โอ้ลูกบดไปยังยังแม่หัวปู้ซุนยุน
0: โอ้ยก็หาสูบบุหรี่ได้ไงเหินเฮ้ย
1: ไม่เป็นไร
0: ก็หาไปสูบบุหรี่ปืนก้าวมาลำใหญ่ตัวเก่าได้กะมันบุบใส่หน้าหันเนี้ย
1: ผมยังบุบอ่ะ
0: หาใส่สารนักไปน้อย
1: โอ้โหไม่แห้งกันล่ำเหลือ สู้ผมมาได
0: ้ยัง
1: แต่ว่าเอาเกินไปแปะขึ้นต้นลำใหญ
0: ่
1: เสียมันพันเลิศนะกะ
0: โอ้โหเป็นไ
1: รตกลงมาหลังย่อใส่ขี้ดินต้องบึ้กกว่ะ
0: ว่ะแล้วหลังขีดที่หักมันไหวเหิน
1: หลังหามาตั้งใดอ่ะ
0: ยัง
1: แต่หน้าอกนั่นก็จำหมดอ่ะ
0: จำได้อย่างไร
1: ก็รับยายหน่วยแปรนะครับมันลนมาใส่หน้าอกผมอ่ะโอ้ขี้โคงหักสองซี่กันเนี่ย
0: หน่วยใบหน่วยงาบอุ้งไปหัดดื่มเจ้าไปหนักกระปั้นแล้วไปเหินไว้
1: เออจะไปหาหมอแล้วดิ
0: อ๋อขี้ไปตรวจซี่โคงทิ้งกะ
1: จะไปตรวจเบาหวาน
0: โอ้ขี้กินมาลำยายแหละ
1: มันกำลังออกจ่ออยู
0: ่หวานอันลำเหลืออันหาไปตัว
1: ไปไหน
0: ไปหาหมอนะคะ
1: ไปยัง
0: หาจะไปตรวจปากให้เป็นขางเลย
1: โอ้กินลำยายกะ
0: ก็เราจะปลูก
1: โค

0: โอ้โหสวัสดีครับไอ้เหิน
1: เออสวัสดีเล่น
0: ครับ
1: โหแล้วคิงแม่ตัวไอ้ยังน่ะ
0: โอ้โหอันนี้คนเนิ่มใช่ไหมไอ้ยังผมชื่อเป่งครับเป็นเปื่อยเลนมาครับ
1: เออคิงสองคนแม่กันดีละ
2: ยัง
1: ไปส่งแฮมไปเยี่ยวครับ
2: โหใครยังมาไปคนเดียวน่ะ
0: เออ
1: ก็แฮมไปยากฝ้าฟืนครับสร้างหมอนะ
2: ฝ้าฟืนไอ้ยัง
1: ก็หมอป้อบอกว่าห้ามยกของหนักเนี่ย
0: โอ้โหแล้วเป็นจะมาคุยว่าเก่าเนี่ยเนาะการผมกะ
1: ไปไหน
0: กูวันนั้นไปเยี่ยวข้างกับแปลงวัดอ่ะโอ้โหจะกิมตุกโตมาห้องสาวอ่ะ
1: ห้องอะไร
0: กูมันห้องปะปะปะปะปะปะโถปะปะปะปะปะปะโถเอ๊ะ
2: แค่แต่อี้ก็ทำเป็นมาคุยบ่ะ
0: โถได้นะ
2: การหากับบ่ะ
0: เมียง
2: วันนั้นฮะไปเยี่ยวในห้องน้ำนะตะอึ่งอ่างตัวนึงอยู่จอกแจงห้องน้ำปะตอนแรกก็ตัวน้อยอยู่เนาะพอฮะเยี่ยวไปนี่โอ้ยอย่างตัวใหญ่ขึ้นปองขึ้นใหญ่ขึ้นปองขึ้นปองแตกตุ๊บพิงว่ะ
0: โหมันยังเป็นอ้าวเนาะ
2: ก็ธรรมชาติของอึ่งอ่างนี่นะเวลามันหันอย่างที่ใหญ่กว่ามันเนี่ยมันจะปองตัวใหญ่กว่าอันนั้น
1: อ
2: ะ
1: โถอะไรอย่างที่ใหญ
2: ่ก็ขาหน้ากะ
1: โถแหนว่านั้น
0: โถอะไรยัง
1: ก็ขาหน้ากะ
0: แต่ตามละความจริงแล้วนะครับคนว่าของไข่ที่มันใหญ่นี่นะงูมันจะตึงนะครับแม่นก็ข้าไปเหิน
1: ฮะ
0: แม่นก็ไอเหิน
1: ฮะ
2: บาดใจบาดใจ
1: นี่ฮะหมอ
2: ความจริงแล้วไผ่ใหญ่นะเสียงจะน้อย
3: แต่กระเรนแต่ระไหเหิน
0: หูมันตันนี้ไม่ได้นี
3: ่อ่ะข้าไปกับเต้
4: าฟังมาหามันนี่เขาอู้ละไล่ชาละสิ้นดีเลย
3: อันเดียวเดี๋ยวหาไปต้อยหาไปต้อยโชว์หาไปต้อย
1: ทุกคนมาเดี๋ยวเปิดอยู
5: ่เพลงนี้เป็นเพลงตลกมาสั้นไม่ได้จริงว่ะ
2: ไอ้เฮิร์น
1: เออ
2: โอ้โหอย่ามันนั่งแปลงหน้าแห้งผมยังขี้เมื่อยแล้วนะ
1: ขี้งามอี
2: เอองามกะ
1: แม่ยังขี้นั่งทรายเนี่ย
2: บ่ใช่ผมเป็นสิวเอออันเนี้ยไอ้เฮิร์นอันว่าแต่ว่าดีแล้วทำประกันชีวิตหรือยังเนี่ย
1: โอ้ยประกันชีวิตของแฮนี่สุดยอดอยู่แล้ว
2: มันสุดยอดอย่างไ
1: รก็แค่เจ็บไข้ได้ป่วยนะเปิ้นดูแลอย่างดีคุ้มครองถึง150ปีก่อน
2: โหอันนี้มันคนก็ว่าไดโนเสาร์น่ะ
1: ก็นะปะ
2: สู้ของผมบ่ได
1: ้ยังไง
2: แค่ผมไอ้คล่องนี่นะเขาปาผมไปห้องยาเลยเหรอรักษาฟรีตัวแห่งสาม
1: เอกระจอก
2: กระจอกจะได
1: แค่แฮสตาร์ทรถเครื่องออกบ้านนี่นะ
2: เ
1: ปิ้นโทรมาถามละว่าจะเข้าโรงพยาบาลไหนดี
2: มันก็เกินไปอันนี้มันแจ้งกันแล้วบัดดี้บัดดี้บัดดี
1: ้ไม่ได้มา
2: ได้กระสู้ผมนึกบ่ได้
1: ไปได
2: ้ก็แค่ผมเนี่ยห้ามฝนปิกบ้านบ่ได้นะมันใจเฮือละล่อ
1: เข้า
2: เออ
1: วุ้ยสู้แฮบัดได
2: ้เป็นไ
1: ดแค่ฝนตั้งเขานี่นะ
2: ฮะ
1: มันโอนตังให้แฮแล้ว
2: ว้าว
1: โอ้แล้วคิดจะเอ็กยัง
2: บ่หัวปะถ้าว่าโดนตีปากแตกเนี่ยประกันเพื่อจะใจเฮือก่อนฮะ
1: อันนี้ก็บ่หูเด้อแต่ถ้าว่าลบตันและส่วนถูกเนี่ยนะประกันจ่ายแน่นอน
2: โอ้โหอีบัลลัมบัลเลือดให้กับบ่อู้ด้วยคิงแล้วเบ้ไปแล้วบ้า
1: เออไปเต้าแล้วเบ้ไอพี่เดน
6: เลดี
2: ้โอ้ไอยังจบละ
1: โอ้ไงยังมาตันได้ห้องเลยเนี่ย
2: แค่กันเลยห้องอยู่นี
1: ่เออปลาเข้ามุก
2: เนี่ยเนี่ยไอเหินเขามาอู้ดีๆใส่กันบ่
1: ครับ
2: แต่เจ้านี่นะ
1: ไหน
2: มีคนโทรมาหาผมอะ
1: ว่าไ
2: หนว่าแต่คืนเนี่ยมันนอนกับแม่ผมว่า
1: โอ้แล้วที่ยังบอกโคตรมันอะ
2: โอ้จะโคตรเนี่ยง่ะกับคนที่โทรมาต้องเป็นป้อผม
1: อ๋อมันเป็นป้อคิงกะ
2: ฮะไอเหินอู้ดีๆกะ
1: อ๋อครับ
0: ต่อแรงเอาปะ
1: โอ้แล้วคิดไปไหนมาเลน
2: อ๋อผมไปร้านช่วยกันช่างมาย่ะ
1: ไปเหรอ
2: ไปเอารถแต่ว่าเอารถไปปะยางนี่โอ้โหร้านนี่มันต้องช่วยสมชื่อมันแตะ
1: มันช่วยยังไง
2: ก็ขี่รถประมาณถึงบ้านนะเนาะเจนจะหัวล้อรถมันยังไม่ได้ใส่ฮื้อเตื้อ
1: โหแล้วปีกไม่ได้น่ะ
2: ก็นะไล่เหินไปไหนมาเนี่ย
1: ก็ไปร้านช่วยกันช่างร้านเดียวก็คิงเนี่ยกะ
2: ไปยังอ่ะ
1: ก็รถไปคว้าลูกสูบพอปีกมาถึงบ้านแล้วเจนจะหัวโอ้ยยังไม่ได้ใส่หัวเครื่องแฮเตื้อวะ
2: โอ้แล้วปีกไม่ยังได้น่ะ
1: ก็เนาะอย่าคิงนะ
2: เ
1: ออแต่เรื่องไฟรถไอ้น่ะมันแปลงดีแต่เนอ
2: มันดีอย่างไร
1: ก็ฮะนะฮะขี่รถข้าวโป่งนี่นะไฟมันส่องหันไปใต้รถตัวเก่าเลยอะ
2: โอ้ว่าไปเลยละกา
1: แต่กา
2: เออแต่ก็ให้เป็นดีแต่อยู่เนอช่วยกันช่างนี่นะ
1: มันดีอย่างไร
2: ก็ตะคืนนี่นะผมขี่รถไต้ก้นรถต่างเฟืองเนาะพอเปิดไฟสูงมากปุ๊บเนี่ยไฟไหม้เฟืองหึ่งหึ่งหึ่งเลยอะ
1: โอ้
2: เออ
1: สู้แฮบัดได
2: ้เป็นไ
1: รแต่ว่านี่ขี่รถเข้าบ้านหมอกสองทุ่มนี่นะไก่กันนกกับบินกันหึ่งเมียฮะนี่ลูกนึ่งเข้าเลยอะ
2: ฮะมันลูกนึ่งเข้าเนี่ยอะ
1: ก็มันนึกว่าแจ้งนั่นน่ะกะ
2: โอ้มันแจ้งขนาดนั้นเลยกะ
1: เออ
2: แต่ผมว่ามีไฟที่แจ้งกว่านั้นแหมนะ
1: ไฟอย่างบ้า
2: ก็ไฟตาหน้ากายเหินไข่หันก
1: ็อ๋อแล้วคิดว่าตากระตีนอันใดมันจะชนะ
2: โอ้อันนี้มันคนละเพลงกันละเบิร์ดแฮปไปแล้วบ้า
1: เออแฮแกว่าจะเลือกตีนชะกำ
2: โอ้บ่มีทางแฮงอุตันคิงบ้า

0: ดี
1: นั่งสวนอาหารกันเนี้ยเนาะมีดนตรีด้วย
0: ดีเหมือนกันดีเหมือนกันเอ๊ะแต่ว่าฉันพูดภาษาเมืองไม่ได้นะจะทำยังไงดีอ่ะ
1: บ่เป็นยังเขาจะแปลเป็นภาษากะเมืองเฮ
0: ้งั้นขอฟังเพลงก่อนดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: เพลงยัง
0: ขอเพลงไม่ธรรมดาภาษาเมืองเขาว่าไงอ่ะ
1: ก็บ่ใช่บ่ฮ้ายบ่ดี
0: แล้วผีเสื้อราตรีล่ะ
1: กะเบิ่งเมื่อคืน
0: อาหารเอาแกงส้มปลาหมอเผาใส่ผักกระเฉดเนาะ
1: แกงส้มปลาสะเด็ดจี้ใส่ผักหนองโป้ง
0: แล้วก็เอาผัดหน่อไม้ใส่ผักตำลึงใส่ชะอมใส่มะเขือพวงใส่มะเขือกรอบใส่กระเทียมใส่หัวหอมใส่หมู3ชั้นแล้วก็ใส่วุ้นเส้นด้วย
1: แกงฮะ
0: อ้าวทำไมมันสั้นนิดเดียวอ่ะ
1: อ้าวก็ติอู้มาตะกี้เนี่ยมันรวมอยู่ในแกงฮะหมดแล้วเจือกะ
0: เหรอ

0: โยจงไปจงเชียต่อใจ
1: ทุน
2: ฮะ
1: เขาว่าอะไรอ่ะ
2: พนบอกว่าเย็นลงถ้าได้เล่าสักกงเนี่ยก็พอใจอ่ะว่ะ
1: เหรอ
2: เ
0: ดี๋ยวไปจอเมื่อเชยจงฉาใช้ชวนเตาคอ
1: ละนี่อะไรเนี่ย
2: อ๋อพนบอกแก้มไส้ย่างชิ้นใหญ่ๆอร่อยคอ
0: ไปมัวกะอวยยิ่งอย่าไปหลีกใจโตใช้เดี๋ยวใช้
1: อะไรยิ่งอย่าต่อใช้ต่อใช้อะไรเนี่ย
2: อ๋อพ้นว่าถ้าเมาเนี่ยอนุญาตเธอไปอ้วกที่สนามหญ้าได้แต่ห้ามมาอ้วกใกล้ๆมันขื่นใช
0: ่อ๋อคุณนี่อู้ไปเลยมหาถูซะค่ะ
2: โอ้อู้ไทยได้กะ
0: เอ้ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว

0: าโหลเวลคัมทูเชียงใหม
1: ่ฮัลโหลแฮ่อูได้ด้วยแ
0: ต่สบายเคยไปเมืองนอกมาแล้วฮาโหล What is your name
2: My name is Winton
0: เฮ้อเขาบอกเขาชื่ออินปัน
1: โหชื่ออย่างคนเมืองแต
2: ่ How do you do
0: เยสเขาบอกว่าเขาก็มาเดินดูเราก็มาเดินดู
1: กะโอ้โหถ้าอันบอกขึ้นเต็มที่เนอะ
2: Where do you come from
0: เยสเขาบอกว่ามาซื้อของเนี่ยทำไมถึงใส่ชุดวอร์ม
1: อ๋อมาไทยอย่านุ่งม่วนให้สบายเดียวเนาะ
2: You are stupid
0: Yes เขาบอกว่าให้รีบๆเดินดูเดี๋ยวร้านเขาจะปิด
2: อู้ไปเลยไปว่าสักเตื้อฮาวาสูงเงาใบอ่ะ
0: หน้าแตก

0: น้องกำแพงกี่ข้อแรงกับอย่างหนึ่งได้งามงามเนาะ
1: อีป้อบายูเพิ่นไปประชุมวัดเพิ่นจะแปลงฝ้ายหลวงก้า
0: คืนนี้แฟนน้องมาเอี่ยวหากะ
1: ได้ยินตูเจ้าท่านว่าอันพ่อจะเอาลิเกเอาหนังเอาดนตรีถ้าจะม่วนขนาดเอาป้อยหลวงปีนี้นะ
0: ให้ว่าให้ว่าไอ้มีแฟน
2: เฮ้าหมอหนึ่งโอ้ตังวัดหมอหนึ่งโอ้ตังแฟนอันยังมาเปิงกันล่ำ

0: วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ได้ยินอีกพ่อว่าเกี่ยวเข้าปีนี้เพิ่นถ้าจะเกี่ยวคนเดียวเพิ่นถ้าจะบ่เอามือผายไอ
2: ้ถ้าว่าน้องตกลงนะไอ้จะรถมาฮับถึงบ้านก็ได้เลยอ่ะ
1: ตามใจไอ้กะถ้าไอ้จะมาเอามือน้องน้องก็บ่ว่า
2: เป็นอันว่าตกลงน้อ
3: เอาแถมลายแล้วหมอหนึ่งโอ้ลวงไส้หมอหนึ่งไปลวงซอด

0: อูเนี่ยบ่อายเฮ้ยคือเรื่องมันเป็นจังนี้เนาะลูกของข้าเนี่ยก็มาเปิงอกเปิงใจลูกสาวบ่อายเน
1: า
0: ะ
1: เขาจะจนงัวจนควายกันที่ไหนอันเรื่องงัวจนควายจนนี่ข้าถึงหุ่มขนาดเลยอ่ะ
0: ข้าบ่อายบักคัดของข้าก็จะมันแล้วก็ลวดแป้งผีแป้งถางตามหีตามห้อยเฮาเหียเน
1: าะอันแล้วเขามีเดิมพันก็
0: โอ้บ่เป็นเรื่องแล้วเน้อลุงอายลุงอาย
2: เฮ้ย
0: โอ้บ่ใจเรื่องจนงัวจนควายเขาจะมาขอคำแปลงลูกสาวลุงอ้ายเพราะไอ้มวยลูกลุงนันทาเนี่ยมันมาเปิงใจลูกสาวลุงอ้าย
1: อ๋อนึกว่าอู้เรื่องงัวจน

0: เอาพออีกหน่อยกินข้าวกับหยังป่ะ
1: กินลาบอีกน้อยป่ะเมียเขาน่ะก็ซื้อจีนมาลาบเม็ดเดียว
0: ป่อบัดได้ถามว่าลาบหนักลาบน้อยเนี่ยป่อถามว่ากินข้าวกับหยัง
1: ป่อรอกินล่ะ
0: เออบัดได้กินตัว
1: กินแล้วกา
0: บักกินตัวนะโอ๊ย
1: บ่ใจอ่ะบ่ใจอ่ะควายป่านนี้แล้วบ่กินข้าวเตื้อนี่มันใจละ
0: มันจะเจ้าจากควายก็มันมาได้กินเตื้อ
2: บ่เก่งใจก็กินละเหลือนี่น้อยเฮาอิ่มละ
0: เอ้าอันเก่งอกเก่งใจนะป้อบ่เก่งแล้วมาบ้านลูกบ้านเต่าเก่งมันทําไมหนอนี่ถ้วยเลี่ยมแรกนี่อืมต้องหนออะไรกะอันเฉียดที่มันมีหน่อยไปหน่อยนะอุ้ยกำเดียวเหี้ยแต่หมดเลยละแต่อันนะถ้วยน้อยอันถ้วยใบเนี่ยชื่อมาเมื่อใดละเนี่ยเนี่ย
1: ซื้อพร้อมถ้วยยำลาบใบนี้กับป้อว่าหลังเขาไปกินข้าวไม่ป้อวังเนอร์ป้อ
0: เอ้าเจิงได้เลยแต่จะไปลืมเอ้าอันยังติดไม้ติดมือไปถ้วยพ่องเนอ
1: โอเค

0: อีกหน่อยขอไปเก็บผักไผ่หอมด่วนผักกับหยาเพื่อปอดชักหน่อยแล้วอีก
1: ไปเก็บตั้งในแถมอีป่อยอดมันปอหินน่ะอีป่อกินแหลบเจือเกินน่ะ
2: ป่อ
3: โอ้มาต้องไปเก็บแล้วป่อเขาเตรียมมาพร้อมแล้ว
0: ป่ะบัดแชมป์นี่มันหูดังดีง่าโอแต
3: ่มาเพ่ป่อเขาจะไปค้นหลาบเพื่อป่อจะปวดแขนมามามา
0: อ่ะไม่ไหนป่อบอกว่าเอาอะไรอย่างติดไม้ติดมือมาป่อเหนื่อยอยาก
3: ก็นี่เหรอพักกับหลาบเขาเกียมมาพร้อมเนี่ยอ๋ออีป่อเอาไปล้างมือสะอาดสะอาดมดๆเนอะ
0: บัดแชมป์บัดลูกเขยน้อยังมาใจป่อเมียอยู่แต่

0: มากินข้าวเว้ย
1: โอ้จะเย็นๆกับป่อมัน
0: อืมจะเย็นๆกะกินไล่ถ้วยอ่ะกะโอ้ยวนเนาะ
2: เพื่อนตึงหลังได้มีจ้อนกันเดียวเอ้ครับป่อ
0: เออมีใบเดียวอ่ะไผบอกเอาจ้อนมาก็บ่ต้องหีบอ่ะกะ
2: กินลาบไผว่าใจจ้อนสักเตื้อปะกาข้อนึงเป็นโอ้ขอลงกุ้ยเอาอย่างอีกอ่ะเนี่ยป่อฮู้จักตําหากุ้ยลาบก่ออันนี้ตําหากุ้ยลาบไม่ลดต่างเฟืองด้วยนี่นะเนี่ยๆๆเนี่ย
0: เนี่ยหรอขนาดกินข้าวมีจำฮะเป็นแม่เป็นแม่แต่บ่แก
2: ่มีกะป้ออันนี้แม่หักนาวอก
0: อ้อเนี่ยอันบ่อแล้วก็มีแม่มีจำฮะอันยังแถมลูกใจของป้ออ
2: ันนี้จำฮะกุ้ยหลับแม่องค์มงควายนอน
0: ฮะแล้วไปมีแม่อันยังแถมไปน้อยฮะ
2: มีกะป้ออันนี้แม่ละก่อนไปเมืองแป้แหว่ไปแหว่มากดไปกดมาแหว่แล้วก็แหว่มาแหว่เมืองแป
0: ้อ้ออย่างอันบ่อันอีป่อก็มีแถมแม่ลูกผัวอีน้อย
2: ป่อมีแม่อย่างแถม
0: แม่หิ่งห้อยแพ้เต็มตาเนี่ยกระบะมึงหูจักมัดป่อเมียมึงแล้วกา

คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: น้ำลายสะเด้นใช้หน้าทนโสมเปิงติดเต้อใส่คำหลำลู่หลำลูกเปิ่นไปรวยกับบะหยังมาฮะ
1: เวนอมีกาฮา
0: ลักก็ได้ยินข่าวว่าออกรถป้ายแดงกำเป็นสองกันไปเฮงกับบะหยังมาเจ้าพี่นาน
1: เวนอมีกา
0: เอ๊ะถ้ามีอะหยังดีก็ขอช่วยแนะนำเจ้าพ่องล้อ
1: ใครหูแน
0: ่แน่สิจริงเหรอ
1: จริงสิ
0: ไม่สั้น
1: ไม่เหงา
0: ดำเหงา
1: ขาวสั้น
0: เอ๋อันนั้นมาขี้จะกิมกะ
1: เวนอเจือกา

0: เนี่ยพี่น้อยเตรียมขันตั้งมาเรียบร้อยแล้วกะ
1: เรียบร้อยเจ้าพี่นานมีตึงสวยดอกสวยปูเข้าตอกดอกไม้เตียนเล่มบัดเล่มเฟื่องผ้าขาวผ้าแดงสตางค์แห่ม12บาท
0: โอ้ยน้ออันนั้นมันแบบบ่เก่าบ่เดิมบัดเดียวเนี่ยมันเป็นสมัยใหม่อันใดก็พูดก็แปลงถ้ามึงใครฮือมันแน่นะมึงเกื้อพี่นานแซมนี่กะมึงเสียปันเอ็ดกับ700
1: ปันเอ็ดกับ700
0: โอ้ยน้อเจือกาเนี่ยนะไอ้น้อยมึงอยู่ที่นี่ก่อนเนอะ
1: เจ้าก
0: ระเดียวพี่หนานจะเป็นคนจัดการรับรอง
1: รับรองอะอย่างนั้น
0: โอ้ยน้อเจือกา

0: ชะละ
1: ว่าอย่างนี้ก็มาได้ไปนานมันล่างจะมาเจ็บมาเข้าห้องนี่อย่ากล้าน
0: ั่นว่าเอกนั่นนะเบิ่นนักบอดที
1: ่โหไม่นิ่มตวงละฮะเท่าใบเท่าบอดเท่าอีล้ำเหลือยังมาตายเนี่ยหมาม
0: ึงจะไปเดือดมึงโตยพี่นานมานี่มาแล้วดูเหมือนเดิม
2: โอเค

0: มันล่างของเรา
1: เฮ้ยจะไปเลือดเว้ยหนูไหวเลยไหวเลย
0: จ้ะ

0: น่าลืมไปอีก
1: นานก็ได้อ่ะไว้สาเจ้าหน่อย
0: ไว้สาเจ้าหน่อย
1: ลูกแป้งลูกเราจะขอจบขอหลับสามตัวตรงๆได้ก็เจ้า

0: กว่าเป็ดเก่า
1: โอ้พี่หนานแซมก็3ตัวจะได้2ตัวเนี่ยเต้
2: โอ้ยน้อมึงก็พ่อมือเปิ้นหันแก่อีน้อยหันน่ะหันน่ะ
1: โอ้3ตัวซาตุจะขายให้ขายนะซื้อกับเนี่ยเจ้าอันเจ้าน้อยเจ้าบ่เดี๋ยว

0: ี่ยลูกแป้งลูกเราข้าได้สองตัวเจ้า
1: ข้าได้สองตัวยังมาไปเอาวัดปุ๊ด
0: ไอ้ยังเจ้า
1: หมาน้อย
0: ฮะหมาน้อยนะเจ้าบอกใครได้เจ้าใครได้ที่เป็นเลขเจ้าเจ้าน้อย
1: เอาสองตัวเนาะ
0: เจ้า
1: เลขสองตัวนี้บ่มีปัญหาสองตัวนั่นกาสี่เป็ดห้าเก้า
0: ก็ที่ขอสองตัวได้ถึงสี่ตัวก่อนน้ำ
2: โอ้ยก็แล้วแต่ที่มึงจะเต็งนะก็โอ้ยเต็งลุ่มเต็งบนเต็งหัวเต็งใต้โอ้ยโน่เจือกา

0: ก็บาโลตีก่อนก็ได
1: ้ลาลาลาลาลาเอาฮาเต้แล้วนะ
0: เต้กะอู้กันไว้อ่ะส่วนเบ่งอ่ะบ่ได้หรอกลาลาลาลาเป็นอีนี่ฮะ
1: เจ้านะอันนี้เป็ดเจ้านะ
0: เออเออมาเจ้าก็เจ้า
1: คุยฮะก็บ่ได้ฝากทกสขอย่อแหกเอาละบักลาแล้วบักลาเอาฮาเต้แล้วนะ
2: โอ้ตีกันได้แล้วนะแง่โอ้เบิ่งเปิ้นว่าผีคำบน
3: นาน
2: เช่นคำลุ่มเจ้าน้อยกับนานแซมคำตั้งกลางเฮ้ยตกมาเตือมตกเปิ่งไผก็บ่เป็นตาดีเปิ่งเนี่ยเปิ้นถึงว่าหวังได้กับหวยหวังรวยกับแซ่จะเอาหยังมาแน่กับปู่นานแซมลม
0: โอ้ยน้อเจือกาย
2: ังมาเจือกาอยู่กับปาดคอดึกกูอย่าดีกา

0: แมวแมวแมวแมวแมวแมว
1: เจ็ดสีเฮ้ยมากินป่าแห่ลูกนี่อันนี้ป่าทูเข่งอันนี้ป่าทูเกมอันนี้ป่าช้าปะอยากอันใดกินเลยกินบ่หมดละไว้ท่านจะฮื้อแม่มึงกินลูก
2: เกินแล้วไปกะจะฮื้อข้ากินป่าขี้สากแมวตึงวันเนี่ยสูหักแมวหรือเมียก่อนกะ
1: โอ้อันแมวเจ็ดสีมันเป็นแมววิเศษลูกสูสูจะล่ำจะรวยก็กลับมันเนี่ยเนอะ
2: แล้วสูจะรวยเมื่อใดสูลองถามมันเหรอเฮ้อเนี่ยเหมือนแมวมันหูกำคน
1: โอ้กะสูบ่เชื่อบอกข้าจะถามมันเฮ้ออันป้อชื่อว่าใดลูกเฮ้ยอันแล้วแม่เจ้าชื่อว่าใดลูกอันแล้วลูกชื่อว่าใดลูกแหมอันป้อกับแม่นี่จะร่ำรวยในอนาคตแม่งก่อนลูก
2: มาถ้ามาอู้อ่ะข้าตึงบอกฝันถึงสู่วังไปคนเดียวเตอะอยู่ในหอบแมวขึ้นหล่องขึ้นหล่องสักวันสู่จะเป็นคู
1: ่เอาเว้ยเจ็ดสี่เฮ้ยแม่เจ้าบ่เชื่อเงินล้านเงินแสนก็คือมันไหลมาปอกมาป้ออีป้อเพนเนาโอ้แมวบอกนะมาขี้ใส่มือกูเนี่ยแขวะ
2: เออก็นึกว่ามันหูกำคนเป็นว่าสู่บีบแหงมัน

0: chỉ thôi. Chết chỉ. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo. Mà hả phò vui. Chết chỉ. Hả? Ồ. Mèo bị nhận nè. Phải búp mèo ha nè. Hả? Số.
1: Ồ. Phải bây đây búp mắn. Mà tốt khăn đai tải cả.
0: Mèo đi này tốt khăn đai tải. Hả nạt chỗ mà nhắn pin chả liên đai dù.
1: Ồ. Số. แมวตัวเดียวมันตายอ่ะข้าก็ยังมีอยู่ลูกสูไปเกิดอย่างนัก
0: เออข้าไปแล้วใจเด้อข้าจะไปหาหมอเวชที่คลินิกสัตวแพทย์ปุ่นข้าจะเฮือเปิ้นตรวจดูก่อนมันตายเพราะอะหยังกันแน
1: ่เออมันตายแล้วมันจะคืนได้ลูกสูบ่ต้องกลัวดอกฟังเหียอ้าวข้าจะโคตรโหมเฮ้อ
0: เออข้าบ่ฟังให้ตรวจดูข้าไปแล้วใจเด้อ

0: คุณหมอครับสวัสดีครับขอช่วยกวดแมวผมครับครับบ่ฮู้ว่ามันตายเป็นหยังครับ
1: ไอ้หยังก็แมวตาย
0: ครับแมวผมตายครับแมวเนี่ยผมฮักที่ชุดเลยมันเป็นแมวเจ็ดฉีหาหยักที่ชุดครับคุณหมอ
2: ตั้งแต่เป็นสัตวแพทย์มานี่นะก็บ่เคยเจอเรื่องอย่างอีสักเตื่อตายแล้วก่อนแล้วไปกลับไปหาใหม่มาเลี้ยงเอาม
0: ันมาเหมือนมาเหมือนตัวนี้แมวตัวนี้มันเป็นแมวเจ็ดฉีนะคุณหมอ
2: เอาอีกแล้วกันเนาะหมอมีจัดหลายสีหลายพันเจ้าตัวไหนเลือกเอาไปเลย
0: ไม่ไหนครับโอ้อันนั้นไปใกล้ได้เนี่ยไอ้นี่มันหมานะไม่ใช่แมว

0: ลูกหัวนี้ม่วนในแสดงมันหนาวได
1: ้หนาวก็ห่มผ้าอย่าเก่า
0: อยากกินข้าว
1: แล้วจะกินข้าวเปลือกขาไก่ขนมปังมาฮะ
0: แป้ง
1: ไอ้แป้งอย่ากินฟรีอ่ะ
0: อุ้ยอันเอาสามขา
1: พอหนึ่งกลับไปว่าอันไอ้ยูเปิ้ล
0: ไปว่าจะนั่งคนอยากกินข้าว

0: 1รถกูบ2รถเก๋ง3รถบัส4รถขัวอู้สีสีหั่น3จั่นขนาดน่ะ
1: เก่าไปนั่งนับรถอย่างหั่นน่ะอ้ายเพิ่น
0: ไปว่าจะนั่นมันหลายล้อ
1: พอน่ะเก่าจะไปว่าทําซ้ําเด้อ

0: อาบังอาบังลาบหมูสองจานนะแล้วก็ยำเตาสองจานแล้วก็ข้าวหนึ่งแถมสองจาน
1: ยังเก่าสร้างยังไม่ได้นี
0: ่โอ้ยคนอยากกินข้าวตอนสั่งกับข้าวฮะแน่
1: ผมไปห้องเปิ้นอาบังอาบังเปิ้นเป็นคนจีนไหมยะ
0: สุมาเตอะนึกว่าเป็นฝรั่ง

0: หมวกนี่น่าจึงเกือกจึงปูนตุทงตีนตัวเต่าใดหมวกมาละแกมาบาบากัน
1: อย่างเก่าอู้อย่างนี้เนี่ย
0: อู้ไทยอู้ไทย
1: ใช่ไทยใช่เก่าขโมยกัน
0: นี่เออนั่นพญาเก่าคืนแล้วกันนะ
1: ปอเหนือเก่า

0: ่นแล้วเบิร์ไปรวยไหนมาหาซื้อรถยนต์ใหม่เซ็งซื้อจะแด
1: กนั้นดาวเปิดมา 60,000 อย่าป้าเหลือนั้นไปผ่อนเป็นเดือน 6,000 ป่าย
0: ถ้าผ่อนแล้วมันจะตกเท่าใดอ่ะ
1: ถ้าผ่อนหมดนี่ตกเกือบ 500,000 กว่า
0: โหก้อนมาอ้างมันก็เป็นนี่เปิ้นนักแง่วนักกะป้าถึงกลัวลูก
1: ใหญ่ๆมานผสมสมัยนี้นะบ่มีหนี้มันก็บ่มีหน้าน่ะ
0: อย่างมึงว่าแต่น่ะเอ้าสู้เข้าไปบ่มีหนี้มันก็บ่มีหน้า

0: เอ้ป้องจะไปยบรถไอ้มันฮ้อน
1: มันวิ่งมาไกลแค่ไอ้เบิ้ล
0: บ่ได้วิ่งก็
1: บ่ได้วิ่งแล้วมันฮ้อนน่ะหยังไอ้เบิ้ล
0: มันฮ้อนไฟแนนซ์

0: ไอ้เบิร์กเอาอย่างมาห้อยเอวฮันเตอร์ป๊อปให้มา
1: โทรศัพท์มือถืออย่าผสม
0: ซื้อแต่แรก
1: ดาวมาอยู่14,000ก็900เดือนนั้นผ่อนเป็นเดือน
0: แล้วจะมาโทรหาแข
1: กก็มาโทรหาไผ่เก้าเอามาห้อยเอวมันเท่บ่ได้เอาหน้าเอาตาบ่ได้อะกะ
0: เอาสู้เข้าไปบ่มีนี่ก็บ่มีหน้า

0: โอ้ยเบิร์ดรถยนต์กับโทรศัพท์ที่มีไหนเนี่ย
1: เพิ่นยืดไปแล้วลูกผสม
0: นานว่าแล้ว
1: มาเดี๋ยวเฮาบ่เอาหยังสักอย่างนะผสมหน้าเฮาก็บ่เอาละนี่เฮาก็บ่เอาละเฮาขอลาบกุ้มเจี้ยนตายเด้อ
0: ไอ้เบิร์ดเอ้ยเนี่ยกรรมโบราณเพิ่นว่าไว้จะไปตีกองแข่งฟ้าจะไปขี่ม้าแข่งตะวันกุ๊กงุกกุ๊กงุกเข้าซุกเต็มกองป้องหย่องป้องหย่องเข้ากองบะหมี่อยู่ไปตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเปียงใดดอกบัวเปียงอันเพื่อหูคิงน้ำปิงบ่แห้ง
1: บัดตายหาไม่

0: เกิดมาจากนี้ไอ้สมตึงมาฮักไผ่ไอ้สมฮักกับบ่ผันคนเดียวต่ออัน
1: บ่ผันก็เหมือนกันน่ะจะขอฮักไอ้สมคนเดียวตึงบ่นอกอกนอกใจไอ
0: ้เอาละบ่ผันไอ้จะพี่กันเน้อดึกละบรรพุกไอ้จะไปทำงานเจ้าอยู่
1: โชคดีนะไอ้ฝันดีนะเจ้า
0: เช่นกัน

0: ันนี้อย่างพี่ค่ำ
1: โอ้วันนี้ไอ้เลยทำงานต่อถึงชั่วโมงเพราะว่าตั้งงานเปิ้นเฮง
0: ไอ้ไปอาบน้ำเหี่ยบรรยากาศมาฮ้อนผ้าเช็ดตัวไปในห้องน้ำมันเนอะน้องจะไปได้ขันเข้ากัน
1: เอออันไก่ย่างไอ้ซื้อมามีเตียนสานาโรทันเนอะ
0: เจ้าอาบน้ำแล้วลงมากินเนอะไอ้

0: นี่ของไอ้มาก่อน
1: ครับครับอันนี้ของไอ้สมอันนี้ของผมนะไอ้สมเรื่องเล่าเลยเนี่ยเบาๆน้อยเมียไอ้สมมันจะเหมือนเปื้อนเหมือนต้านเนอะ
2: เฮ้ย
3: โอ้เมาะเนาะเลี้ยงมาสูงหัวกันกินเหล้าสู่ทำงานเงินเดือนกี่หมื่นฮะตาจะเสื้อข้าวสารมาเลี้ยงนี่ก็บ่มีเนอะลูกก็ให้ของกินข้าวเลี้ยงอย่างก็บ่มีตาบอดมาหันจ้ะ
0: ปิ๊กก่อนปิ๊กก่อนก็เดี๋ยวไอ้จะปิ๊กจะไปมาย่อยนะ
3: ฮะจะปิ๊กก็ว่าบ่ปิ๊กถ้าบ่ปิ๊กจะโดนหยาดหน้าเหมือนตะวาเด้อ
1: ไอ้สมเฮ้ยผมว่าปิ๊กเด้อแผลเก่ายังมาตันหายแผลใหม่จะตุยมาถามว่าพอฮะหน้ามีก็หัวหยาดเออเป็นดีอินดูล้ำน้อยสมเนาะกำแตะกำ

0: ไปไปนอนนอกไปเมน
1: เมนเนี่ย
0: เมนเนี่ยกับเมนขี้หาเล่าไหนกะ
1: เมนกันยังมาหน้านอกสุดเดีย
0: วกินเหล้าอย่างตึงวันมันยังปัดตายลงดำลงแดงตายเป็นโรคตับแข็งเนี่ยตายวันใดกูจะฟังจิ๊กเจ็ดท่วมเพื่อมันได้เกิดได้งอกแถมซ้ำเหรอ
1: โอ้กินนี่กระเป๋าสตางค์พ่อเมียมาซื้อกินรู
0: ้ฮะโอ้ยังร้านถึงพ่อเมียแม่เมีย
1: นะจะเอาไงอ่ะ
0: เอาเลยเอาเลย
1: หยุดยังตีกันในนี่สุดจะพุทธแน่จริงตีกันนอก
2: อายังล่ามเรือผสม
1: ตีไงแม
2: ่สูนี่มันหน้ามือหลังมือแต่แต่ลูเวลาดีหอกกันนี่ค่อยหัวเสียงน้อยเสียงใหญ่ก้อนเพชรกันมานี่เรือสงครามอ่าวเปอร์เซียก่อนยังเรามาย่างแม่มันจะขึ้นไปเอาไม้กันหวดจนเหลียวตึงเฮือนเนอะยัง

0: พี่จอดรถหน่อยได้มา
1: จอดที่อย่างครับทางเปี่ยวอันตรายนะ
0: ก็น้องเห็นธงสีแดงปักอยู่ข้างทางอ่ะสวยสวยสีมันแดงสดดีด้วยอ่ะน้องอยากได้จังเลย
1: โอ้ว่าไปเลยหงตายอ่ะนั่นแสดงว่าจุดนี้มีคนตายหงนะเนี่ยเมื่อพระมาสูตรมาถอนเซตนะเพื่อนจึงเอาธงแดงมาปักไว้ให้ตายก่ะ
0: อ๋อเหรอถ้ามีธงแดงปักไว้แสดงว่ามีคนตายเหรอพี
1: ่
0: โอ้ยน่ากลัวจังเลยนะพี่นะ
1: แล้วจะเอาอยู่ก่อนจะไปส่ง
0: ไม่แล้วค่ะไม่เอาแล้ว
1: จะไปหวังกับเอ๊ะมืออาจจะย่ำคาดบัตรตันอ่ะ

0: ก็จะเจ๊ไว้ๆกะใกล้จะถึงวัดนี่แหละฮะปะ
1: พี่เห็นป่ะทำไมมีธงปักเยอะจังเลยอ
0: ่
1: ะแสดงว่ามีคนตายกันเยอะแยะเนี่ยสงสัยหมดหมู่บ้านแล้วมั้งน้องกลัวจังเลยพี่กลับบ้านเนอะน้องไม่เอาแล้วล่ะค่ะ
0: เอ๊ะไม่ใช่น้องอันนี้มันตุงนะน้องตุงป่วยหลวงที่น้องหันตุงที่ปุ้นมันตุงคนตายโหงตุงแดงน่ะ
1: ยังไงก็ไม่เอาไม่เอาก็พี่กลับบ้าน
0: น
1: ะ
0: มันคนละอย่างกันนะเว้ย
1: กลับบ้านเลยค่ะน้องกลัวจริง
0: มันไม่ใช่ตุงตายโหงตุงป่วยหลวงนะ

0: พ่อนานพ่อนานพ่อนานอยู่กับครับ
1: เอ้ยไห้อ่ะ
0: ผมมารุดอย่าครับ
1: โอ้มามาขี้เชียว
0: มารุดดิกะ
1: หายหน้าหายตาจานเมิน
0: ครับสวัสดีครับ
1: เออสวัสดีอันนั้นไผ่ใส่ดอกหูตรงต่างนั่น
0: เมียผมอย่าครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: เออเจริญลูกเจริญเจริญ
0: คือผมอยากคือพ่อนานอธิบายให้เมียผมฟังนะมันบ่เข้าใจเรื่องตุงปอยหลวงกับตุงแดงตุงตายหงนะพ่อนานมันไม่ใช่คนบ้านเฮามันคนกรุงเทพมันบ่เข้าใจ
1: นั่นบอก
2: จริงๆนี่ค่ะคุณลุงขายิ่งหนูเห็นมีตั้งหลายสีด้วยน่ากลัวค่ะ
1: หรือว่าเป็นคนไทยกัน
0: คนไทยครับ
1: เออจะไปกลัวมันอย่างอีน้อยเฮ้ยตุงที่เปิ้นฟักเข้าวัดนั่นนะเปิ้นห้องวัดตุงใจเวลามีการกึดสร้างอย่างเป็นต้นว่าศาลาวิหารเนาะถ้าสำเร็จเสร็จกันแล้วเนี่ยมันมีชัยชนะโลกนะเปิ้นก็ฉลองกันแหละต่างบ้านนอกเขาห้องกันว่าปอยหลวงอีน
2: ะ
1: มีสัญลักษณ์เอาตุงปักไว้แสดงว่ามีชัยชนะละชาวบ้านชาวจองนี่มีโจกมีใจ อันตุงแดงนะมันตุงตายโหงนะคนตายโหงที่ไหนเพื่อนเอาไปปักไปสูดไปถอนส่งวิญญาณลุยละ
0: กันนะกะ
1: เข้าใจหรือ
2: หรือ
1: ยากหาเน
2: า
1: ะ
3: อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวกันเนี่ยถ้าหากว่าหนูเหียนจบแล้วนะอุ้ยอุ้ยจะซื้อตุงสามหางให้หนูสักอันได้ก่อนจะได้เอามาฉลองความสำเร็จนะอุ้ย
1: นั่นมันแค่ตาเหลืองรู้แน่อีนี่ก่ออันตุงสามหางนั่นมันตุงปลาคนตายเข้าปลาเหวมึงให้ตายก็บอกหูจักติดตายมึง
0: โ
1: อ
0: ้ย
1: ปะขึ้นไปบนบ้านบนก่อนก
0: ัน
1: เออ

0: โอ้สวัสดีเซลโอ้โหไม่ได้ปากับจันเมินแต่ลูกหลายคนแล้วกะฮะ
1: โอ้มี2คนแล้วเซลเรามีแล้วกะ
0: ยังนะข้าจะบ่มีเตี้ยเฮ้ยข้ากับเมียข้าเนี่ยมันอู้บ่เข้าหูกันนะผิดกันเถียงกันตึงวันกำข้าเนี่ยการมาค่ำกะหาว่าข้าไปกินเหล้าเนี่ยการมาเจ้ากะหาว่าข้าได้ขี้ค้านวันนั้นน่ะอดบ่ได้ลูกกุยเนี่ยงกันกำลูกตาดำกุมมุมทั้ง2เบื้องเซล
1: ตาเมียเซลกะ
0: ตาข้าเนี่ยกะ

0: อู้เรื่องเมียนี่นะเซียวสู้เมียข้าบ่ได้สักคนนะจะบอกเถอะใจดีเก่งก็เก่งตั้งชื่อก็เป็นเปลี่ยนชื่อก็เก่งนะเซียว
1: อันเมียเซียวก็เป็นหมอดูกับอันก็เปลี่ยนชื่อก็เก่งตั้งชื่อก็เก่งถ้าอย่างอันถ้าข้ามีลูกนะจะไปขอเมียเซียวตั้งชื่อลูกข้ากำเนิด
0: บ่ใจมันเก่งที่เปลี่ยนชื่อคือข้านะตึงวานเนี่ยแบบใหม่ๆทั้งนั้นบ่ซ้ํากรรมสักวันนะจะบอกเถอะ
1: โอ้มันอย่าได้หมอ
0: ก่อนเวลาข้าปิกบ้านดึกๆดื่นๆเกิ้งขึ้นเมื่อใดนี่นะเซียวพอข้าครับเปิดประตูเข้าบ้านดังแอ๊ดนี่น่ะเอาละเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อข้าละปิกบ้านละกะไอ้วอกปิกบ้านละกะไอ้เท่าบางคืนมันเปลี่ยนชื่อว่าปิกบ้านละกะไอ้ควายเอ้ยนะเซียว
1: โอ้

0: ใจได้หัวคิดเล่าว่าจะเจ้าจะแจ้งยังมาเข้าบ้านมาเตื้อหันอู่ละกับมาปอดีให้เท่าป้าไผ่เข้ามาตวยแห่มะ
1: ยินดีเชียวที่มาส่งข้าถึงบ้านเนี่ยเชียวจำได้ก่อนเมื่อสมัยเมื่อเขาเป็นละอ่อนป้ากันเมื่อใดเขาก็เล่นตายปัญหากันวันนี้เขามานึกถึงความหลังเขามาตายปัญหากันบ่เชียว
2: โอเคโอเคเชียวอันข้าจะตายก่อนแล้วนะเชียวเนี่ยระวังปลาอะไรเอ่ยผู้หญิงกลัวที่สุด
1: มันต้องปลาดุกเชียวมันปักมือเจ็บหมู
2: ปลาทุกปลาที่ผู้หญิงกลัวที่สุดคือปลาเข้าไป45ยังบ่ได้ผัวเตื้อเชียว
1: ม่วนดีเฮ้ยอันข้าตายพ้องเยี่ยมตัวระวังปลาอะไรเอ่ยที่ผู้หญิงโมโหที่สุดเอ้า
0: ปลาปลาเข้าไปตีสี่ตีห้าหัวข้ายังมาปิ๊กเข้าบ้านมาเตื้อข้าก็เลยเคียมมีดงกปลาปลามันบัดเดียวเนี่ยระวังเคียมตัว
2: เฮ้ยเซียวเขายังจะกันดีเนี่ยเซียว
1: แล้วเขาก็ปลากะ
2: ปลายังไงเซียว
1: แล้วเขาก็
2: ปลากันโลนนะกะ

น้องน้องครับน้องให้อย่างกะครับก็ว่าพ่อแม่น้องไล่ออกจากบ้านกะก็ว่าน้องมีปัญหากับแฟนกะครับเอ้ไอ้ถามน้องอย่ามาตอบไอ้ฮะว่าน้องหิวข้าวกะครับไปชอบอย่างกินกันบ่มีเรื่องอย่างแล้วเขาค่อยอู้กันทีหลังเนาะบางทีไอ้อาจจะแก้ปัญหาให้น้องได้

0: เอ้น้องก๋วยเตี๋ยวก็กินแล้วอ่ะน้องให้อย่างคะก็น้องกินไปอิ่มคะไปอิ่มก็สร้างแหละเอ้ดักนะคนมันพอกับพูดลึกๆอ่ะนี่เพิ่นน่ะนักๆๆโอ้แต่น้องๆๆเก็บตังค์ครับ
1: 35บาทเจ้า
0: ไปฉันนั่งรถแอร์คนนี้ก่อนไป
1: น้องอย่ามาให้แต่5บาทเหลือ

0: น้องน้องบัดถ้าให้อ่ะน้องเรื่องที่ไอ้ทำลงไปนะไอ้เป็นลูกผู้ชายไอ้จะรับผิดชอบเองน้องเอ๊ะไอ้ถามแต่นะวันนี้วันค่ำอ่ะได้ก็ให้อ่ะไอ้ลงบัดดีแล้วเนาะเป็นยังก็อู้มาแหละ
1: แต่ว่าน้องไปหาหมอ
0: เอออู้อีพ่องกะจะได้หูเรื่องกันน่ะ
1: หมอบอกว่า
0: เป็นยัง
1: หมอบอกว่าน้องเป็นเอด
0: ฮะอันไอ้ก็ติดเอดแล้วกันแน่คนถึงว่ากันว่าคนติดเชื้อเอดผู้ชายแต่ก่อนไม่ยิง
1: ไอ้จะไม่ให้มันต้องเสียใจให้ไหนๆมันก็เป็นไปแล้ว
0: ไม่เอาเอาอย่ามาตายเพราะความมักง่ายของเขาเนี่ยรู้แน่เอ้ยน้อ

0: เออๆๆพอละตื่นเจ้าขึ้นมาตื่นบักเกิดมาแซงอย่างบ่อยู่กับกลุ่มไก่ล่อก็อยู่ฮะอยู่ในกะไม่อย่าปาดคอถึงพ่อถึงลูกมึงเฮ้ย
1: พ่อๆอีแม่ได้พร้อมละ
2: กลางมันเจอมันยืนด่าก็ว่านั่งด่าย
1: ืนได้พ
2: ่อหึป่าเป็นหยังถ้ามายืนด่านะอีป้อนั่งมันก็ข้ามหัวไอ้ป้อไปหากะ
0: ยังบ่ไปตื้อพ่อล้อกูจะมาตายหิวกับป้อลูกกูนี่ก็ล้ออีดอีดอีด
1: อีป้ออีป้อยังมาสร้างสอนสักปาบเลยพ
2: ่อแต่เนี่ยมันยังบาปเหี้ยบ่ได้ประเดี๋ยวนี้มันยืนด่าก็ว่านั่งด่าน้อย
1: นั่งในป้อมันน่าจะอีดนะ
2: มันนั่งด่าประเดี๋ยวนี้ป้อยืนมันก็รอดขายป้อไปหากันน้อย
1: โอ้ยอีป้องใจดีเกินน่ะ

0: ปู่นั่นกับหย่านั่นเหรออื้อยมันยังบ่เปิงกันสักหน่อยเมียมันปากสุกผัวมันยังมาใจดีใจดีอ่ะ
1: แต่ตัวถ้าเป็นผัวเฮานี่นะตาปามไปหลายเตื่อแล้วเหนออีล้ําเหลือ
2: โวยๆๆๆเตียวเนี่ยยังก็โวยๆเนาะพอกาจะเลิกละหาเนี่ย
1: ลุงซื้อยังไปกินลุง
3: เออจะชื่อจีนเปิ่นมาใช่จีนตัวจะชื่อจีนงัวลาบกินชักน้อยอี
2: นะแม่มาเปข้าวเปคือฮันเนอะปี่ซื้อจีนกิโลวะจะเอาไปลาบสูเฝ้าจีนอยู่นี่เนอะข้าจะไปซื้อผักปอมใบหอมหอมด่วนเนี่ยยังก็จ้าเฮ้ย
1: เมียลุงจมอยู่อีลำเหลือลุงบักไก่กะ
3: อืมบ่เป็นยังมันจมได้มันก็ย่างได้อีน้อยเอ้ย
4: โอ้โหมากับจีนโอ้โหฉันไปไป
3: อย่างมันเจอมันเอาไปมันก็กินบะลาม
2: บะลามอย่างไร
3: มันกราบกัดจีนไปหัวในพักไผ่ใบหอมพักจีมันยังมีนี่อยู่ลูก
2: โอ้ยเนาะไม่เยอะไม่การฟาดหัวเอาเลือดมาแปลงลูกดีกะ

0: กับพ่อบางค
1: นท่านกำลังฮับฟ
0: ังสิ่งเอ็นจิต
1: วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
2: ไปไปคือมันเกิดยังอายฮือเปิ้ลแปลงดีใส่ตัวเอาความชั่วฮือเปิ้ลเนี่ยกะ
0: ข้าไปยังตายแล้วประตูบ้านเปิดโตโลตายละตายแล้วขโมยเข้าบ้านนะเนี่ยมามีละทีวีมอหงเข้าหายหมดอ้าวกรรมนี้จะเอาอย่างมาหงเข้าล่ะฮะข้าว่าสูนะมันตัวซอย
2: โอ้ขโมยบัดรอบครอบ
0: มาไข่หัวอยู่ละอะยังบัดรอบครอบอย่างไร
2: ก็พ่อหั่นกะเอารักกระหม่องเข้าไปอ่ะปักสายไฟบ่เอาไปแล้วมันจะเอาอย่างมาหุงข้าว
0: โอ้ยกูไข่ตายแต่ปู่หยง

0: ู่จองเหียบห้องเนาะไอ้เนาะฝนตกฝนห้ามแบบเนี่ยมาดีไปไหนเนาะก็เดี๋ยวน้องจะปูสลีใหม่ๆฉีดน้ำหอมมือหอมเนาะไอ้เนาะ
1: จะพี่ปักหันเมียป่นเตี้ยวไก่หอมจัดๆเมียตัวเก่าเตี้ยวไก่สับเนาะสมบึ้งเว้ยบัดเทียบจังเลยเนี่ยสูอยู่บ้านเด้อข้าจะออกไปซ่อเติมพลังสักหน่อยคืนนี้รู้ผล
0: ไอ้เอ๋ยบัดดีไปเหมือนนายนะ
1: บัดเทียบจังเลย

0: ดไอไอบุญกอมบ่ได้ปะกันจัดเหมือนไอหยังหน้าเหี่ยวยุบยับเนี่ยตาหยังมาน้อยหิงไฟพ่อเตียวตางหยังหัวฉันหลับเวิ้งสงสัยได้กินน้ำมะพร้าวบ่ได้เหี้ยก้า
1: วังนี้บ่ให้มีมาหูการหูงานแล้วไปกินยังก็บ่ให้ล้ำเมียก็กวนตับหัวจินแน่นโอ้โ
0: หใครมีบ่ามีแห้งมีกำลังบังชาพ่องก็ขอเฮาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตะวันนะแบกจ้างเก้าตัวกันเนอะ
1: จ้างเป็นๆนี่นะ
0: ว่าใจจ้างแกะฉันลัก
1: ไอ้บอกจะมาอู้เล่นเนอะเนี่ยไอ้ข้าได้ยาบำรุงกำลังที่มันแบบไอ้ปิ๊บดังไก่ๆแล้วมี
0: หรอโอ้มันมีก่ะมีหลายชุดเนี่ยเนี่ยมันมีหลายอย่างนะ
1: ไหน
0: หนึ่งมากระทืบลง
1: เล่าจะดองอ่ะ
0: เออสองหงเล่าปีนนี่สามดินกลางกองสี่ฉากมองแม่เมียหายห้าควายชูคอนหกงอนไถหักป
1: อ
0: ดปอดปอดปอดก็ไอ้บุญก้อมกินหกชูนี่เหลือกิน
1: เหลือซุปเปอร์แมนกันเน
0: า
1: ะ
0: ปอดปอดปอดเหลือป้อมอายได้ยาขมกัน
1: เลยอันละเหลืออันยอกหมด

0: แก้วไอ้บุญก้อมหัวพี่แก้วปันสั่งมาว่าเฮือเคลียร์พื้นที่คืนนี้ระเบิดจะลงอีเนอร
1: ์ระเบิดอะอย่างอีน้อง
0: บ่ฮู้เนอร์หันนั่งกินเหล้าตัวแอตาเล่าลงบอกกันเป็นสุดเป็นสุดมีแผ่วมากกระทืบลงหงเหล้าปินดินกลางกองไอ้ว่ะ
1: แอนแลผัวพี่ถ้าจะเติมพลังมาเต็มสูตรเฮียก้าดีดีดีวันนี้ซ้ำเป็นวันครบรอบแต่งงานใหม่แห่มซ้ำ
2: พี่แก้วพี่แก้วมารับเจ้าบ่าวก่อน
1: ฮะผัวพี่มีไหนที่รักจ๋าย
2: ูฮ่าฮ่ายุบเหล้าเฮียกลางกองปุ่นเฮาเอามาบะแปะโปโตโตโตทำมูสังโคคออ่อนเกินน่ะกินเพียวๆเก้าเกี้ยวยุบว่ะ
1: ปูห้าเท่าตายเหตุตะมึง
2: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหงเหล่าปิ่นดิ้นกลางกองฉากมองแม่เมียหายออกฤทธิ์ละบ่ยุบ

0: น้องอ้อจ้าเล่าข่าวชามโก้งแม่คงชามก๊อกจอกนึ่งแกนผชมกันมาเลยนะจ๊ะ
1: เอ๊ลุงตาคาไม่มาตั้งหลายวันรู้มะคิดถึงคิดถึง
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงสิคะเป็นนักศึกษาแล้วยังกินเหล้ากินยาอยู่เหรอคะเนี่ย
0: เฮ้ยมันบ่แปลลก
1: แปลลกแปลว่าอะไรคะลุงตาช่วยบอกหน่อยได้มะ
0: ฉันละเอ๊ปอปาลอลิงกอไก่นั่นคือแปลลก
2: เอ้าคนบ้าไม่แปลกลุงตา
0: เฮ้ยอันเดียวกันนะถูไปหน่อยป่ะจัง
3: ผมนี่แหละลูกตาแปลลก

0: ครูอยากจะถามนักศึกษานะคะว่าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยอยู่ในเขตอำเภออะไรคะนายแดงตอบครูสิคะ
1: อยู่อำเภอเชียงแสนครับ
0: เก่งมากแล้วอำเภอเชียงแสนเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดอะไรคะนายสีจันตอบครูสิคะ
2: จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: เก่งมากต่อไปนะคะครูอยากจะถามว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยมีแม่น้ำอะไรขวางกั้นอยู่คะไหนลุงตาตอบครูสิคะ
3: มันอยากตอบครับ
0: ทำไมล่ะคะทำไมไม่อยากตอบหรือว่าตอบไม่ได
3: ้มันอยากตอบเถอะครับ
0: งั้นนายจำลองตอบครูมาสิคะว่าประเทศไทยกับประเทศลาวมีแม่น้ำอะไรกั้นอยู
1: ่แม่คงครับ
0: อ้าวลุงตาไม่สบายแล้วไงคะ
3: บ่ใช่ครับยังเงี้ยชื่อแม่คงมันจนไข้หากมันมาช่างดีเถอะครับ

0: ก่อนจะหมดเวลาในชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะครูจะให้เด็กชายลุงตาออกมาท่องสุดคูณให้พวกเราฟังกันอาลุงตายืนขึ้นสิคะแล้วก็เลือกท่องแม่สุดคูณแม่ที่ง่ายที่สุดนะคะ
1: ครับห้าหนึ่งห้าห้าจองชิปห้าทำชิปห้าห้าชีได้เนี่ยชิปแม่นนะกันเนาะห้าห้าดีชิปห้าห้าหกทำชิปห้าเจ็ด
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: ขอชมมะขามหน่อยครับ
0: อ่ะท่องใหม่เร็วๆเข้าค่ะจะหมดเวลาละ
1: ห้าชีดีทิปห้าดีเท้าห้าแม่นนะกันเนาะห้าหกสามชิปห้าเจ็ดได้
0: เป็นอะไรไปคะไม่สบายหรือเปล่า
1: ไม่อยากตอบแล้วครับ
0: อ่ะงั้นนายจำลองตอบแทนสิคะว่า5คูณ7ได้เท่าไหร่คะ
2: 35ครับ
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: อันคือว่ากินไม่คงผสมชามชิ้น5โอ้ยน้องเจ้าค่ะมันเมาบะช่างเจ้าครับครู

0: จ้าจ้า
1: หนูว่าจะแวะหันเพชรกันได้กับเจ้า
0: ไปแวะอย่างหันแถมหมออันช่วยคอก็ชื่อฮื้อละล้อ
1: หนูเคยดูแหวนสักวงมาได้กะ
0: ไม่ต้องไปดูมาไปแหวนปลอมนะเจ้าป่าเจ้านาบ้านนาบ้านตาเขาก็มาหาน้อง
1: ถ้าป่าบ่ไปก็บ่เป็นหยังเดี๋ยวหนูไปคนเดียวก็ได้
0: เดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะจ้ะไหนๆก็เชียงไป6วันไปก็ไปเอ้าจังหายจังตัวกะเมาทั้งล้านไปเลยล่ะ
1: ขอบคุณเจ้าป่า
0: Okay.

0: เอาแล้วเอาไปเที่ยวย้อนกันดูหนังนะเนาะดูหนังเนาะ
1: ทางนี้จะป่าแว่นตาอันนี้สวยจังสไตล์มากมายหลายอย่าง
2: เอ้ยป่าแว่นตานี่ถูกใจแต้แต้เลยอะราคาก็ถูกตัวปันป่าเอง
0: อย่ามาจ่ายก็ป่าป่าเนี่ยแกเอาอย่างอีบอน้องเธอ
2: เจ้า
0: อันยังก็ชื่อและลูกเฮาพอก่อนบอกป่าว่าเฮาไปดูหนังก็กันดีกว่าเนาะ
2: บ่เป็นอย่างเจ้าป่าถ้าป่าบ่ซื้อให้หนูอ่ะเดี๋ยวหนูไปซื้อคนเดียวก็ได้เจ้า
0: แฮะๆอู้หยังอีแกมรักก็เดี๋ยวป่าจะบ่ฮักแล้วเด้อเอ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วลูกเที่ยงไปหมื่นไปบ่ได้ป่ะ
2: ขอบคุณเจ้าป่า

0: โอ้โหไปเดี๋ยวก่อนยังได้กันเนี่ยโอ้ไปเดี๋ยวนี้แปลว่ามีผัวแล้วอีกอะฮะแล้วจะได้ว่ามาบอกชะกรรมเนี่ย
1: ฮะก็ป้าไม่ได้ถามชะกรรมนี่น้องไปก่อนแล้วเน้อโอกาสหน้าป้ากันใหม่นะเจ้า
0: เดี๋ยวก่อนนะโอ้เดี๋ยวก่อนนะโอ้ยนั่นแล้วก็อันแหวนเพชรล็อกเก็ตแว่นตานาฬิกาชุดแม็กเชอร์แม็กชี่นี่เนาะเอาไปหมดอีเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยอยู่ดีบอกว่าดีเชียงฝีไปหมื่นป่ายชะตังขายไว้แต่ว่ามันเหลือละอันนี้ละกันเนี่ยที่พูดว่าชิปแปดมงกุฎชิปแปดมงกุฎเอากระเป๋ากูมากุฎเห็นเนี่ยลูกเนี่ยเนาะ

ปิ่นแก้วจอมเกตเก้าลาจาผ่าแผ่นปื้นพระสุธาด่านด้าวห่วมหอมน้ำล้านนาจูจื่นฮื้อสว่างใสส่องเศร้าแจ่มแจ้งพยมบน

ที่ถ้วนขบวนความล้านนาขึ้นใหญ่ได้เจียงกาดไพ่ไทยซุกสำราญเบาไร้บำเลินเหิงเมินนานสัพพสีแง้มหัวอยู่ไล่ๆจู่มือวันยามจอมทัพสันเสกสร้างดาคอนพับด่านด้าวแดงดอดจอดจังลือเรื่องขจายจอนหานฮัดเก่งกาดแกว่นกากั้งภาพเนียนสัทธลุงมหาจักรวัติราชตาวพญาติโลกลาจามิ่งแก้วยกฟื้นใจปัจจาก้านกลุ่มเป็นจอมโลกผ่องแผ้วม่อนน้อมปูจาพญาเฮ

0: เอ๋ยสาว
1: ท่านกำลังรับฟังไอ้เมาจะแต่ตักวิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: เหมือนโดนสอนฮักปักลงกลางใจยังมางามแต่แม่แก้มขาวใส
2: ตามเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้ละใครจะอู้เจ้า
0: ไอ้ไหววันเซิงไอ้ไหววันเซิง

0: ผมนี่ได้เมียเนี่ยเกิดครบ7วันเลยเนี่ยเมียคนแรกเกิดวันอาทิตย์มั่นใจฮ้อนชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ญาติพี่น้องวงตระกูลพ่อเมียมาแอบหาที่บ้านเอาพริกแห้งมาฝากสักถุงเนี่ยขาพริกบ้านนะเอาทีวีผมไปเครื่องวันหน้าถ้าเอาข้าวสารมาสักถังเนี่ยบัลลังก์เอาบ้านผมไปเป็นหลังไงก่ะเมียคนนั้นก็เลยเลิกได้เมียคนที่2นี่เกิดวันจันทร์ขี้งอนกดง่ายหายเว้ยผมหันมาซักผ้าคนเดียวผมเอ็นดูผมก็บอกจะเสาะคนมาช่วยสู้ไอ้กะ
1: สู้จะเอาลูกจ้างมาช่วยข้ากา
0: ข้าจะเอาเมียน้อยเนี่ยมาช่วยสู้นะ
2: ฮะ
0: โอ้โ
2: หจะเอาเมียน้อยรอข้าตายเหี้ยก่อนเนอะ
0: โอ้แล้วสู้จะตายเมื่อใดอ่ะตายเอี้ยมันโคตรอ่ะจะเอามีดมาฟันผมมันบ่มีเหตุผลอ่ะก็เลยเลิกไปละคนบ่มีเหตุผลเลิกไปละเมียเกิดวันอาทิตย์และวันจันทร์

0: เออผมได้เมียเกิดวันอังคารเนี่ยฉลาดดื้อรั้นบ่ยอมคนมีอยู่วันหนึ่งนะผมขับรถเมียผมหันไฟแดง
1: อ้ายระวังเด้อไฟแดง
0: ก็เฮาก็บอกว่าหันแล้วจะไปมายุ่งกับอ้ายนะอ้ายเป็นคนขับอ้ายฮู้กะพอปิ๊กไปถึงบ้านมันหุงข้าวหม้อหุงข้าวเดือดมันเดือดเสร็จมันร้อนพอมันร้อนเสร็จผมก็ถอดปลั๊กมันถามไว้ได้ฮู้ก่อ
1: โหไผมาถอดปลั๊กไฟข้าออกน่ะ
0: เฮาก็บอกว่าอ้ายเนี่ยเป็นคนขอดเนี่ย
1: ข้าเป็นคนหุงสู่บ่ต้องมายุ่ง
0: น่ะคนที่เกิดวันกาลน่ะเลิกไปละมาได้เมียแห่งคนเกิดวันปุดป้าตาคนนี้ก็เจ้าอารมณ์ช่างคิดช่างฝันแต่ว่าทะเลาะหัวกันนะ
2: เฮ้บดีนี่สูนอกใจข้าไปเมียน้อยกะ
0: โฮไปมีเมียน้อยที่ไหนอะสู
2: ก็ไม่มามีได้อย่างใดเมื่อคืนข้าฝันหันอยู่อะ
0: เออนั่นเอาความฝันมาเป็นความจริงโฮอยู่บ่ได้แล้วยะเลิก

0: ได้มีหำคนเกิดวันพฤหัสเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเมตตาปราณีเฮาจะเอาไก่มาแกง
1: บักข้ามันละสูใครดูมันน่ะ
0: จะเอากบมายำก่
1: อมากินละสูเอาเปิ้นมาหักแข้งหักขาใครดูมันน่ะ
0: กินกับพักกับไม้แขนระดำปากนี่ตอนนี้ตายไปละคนใจบุญเหลือก็คนใจบาปอยู่นี่ตุ้ยอุ้มลุ่มบัดตายสักเตื้อได้เมียเกิดวันสุขแข็มคนนึกว่าจะสุขอย่างวันเกิดสามตุกเหลือเก่าอยู่บ่ได้ก็เลยเลิกได้เมียแข็มคนคนสุดท้ายเนี่ยเกิดวันเสาร์ป้อต่อขี้เหนียววันนั้นไปกินข้าวด้วยกันที่ร้านอาหารพออาหารครบมันสั่งเช็คบิลทันทีอ่ะ
2: ป้าสูขาใจไว้
0: โว้ยอย่างมีอย่าง
2: ปิ๊กปิ๊กปิ๊กปิ๊ก
0: ก็ยังอย่างแล้วเหลือเนี่ย
2: หุ้ยละอ่อนเสิร์ฟ
0: อย่าง
2: มันทอนสตางค์ผิดเหมือนค่าเจ็ดบาท
0: โอ้ขี้เหนียวขนาด

0: โอ้เอเลนไปไหนมาน่ะ
1: โอ้ไผ่โอ้ไอ้เหินกะ
0: เออ
1: โหอิดไปอิดเงี้ยไอ้เหินนี่ไปตักน้ําบ่อมาเลิกขนาด
0: มันเลิกบ่ได้ล้ําเหลือ
1: ป้าอุ้ยบอกว่าสมัยก่อนป้าอุ้ยขุดเนาะ8ไม่เศร้าก่อนนึ
0: 8ไม่เศร้า
1: ครับ
0: เ
1: อ๊ะโอ้ยังไม่แอะแตะแอะว่า
0: น้ําบ่อมันแฮนเลิกแล้วนี่ก่อน
1: เลิกบ่ได้
0: ขนาดเอาใบหินโจ่งลงไปนี่นะปิกไปบ้าน3วันปิกมาฟังเสียงมันจะดังจ๊อม
1: โหงั้นล้ําเหลือเนี่ยก้านผมก็
0: เนี่ย
1: ตะว่านี่ผมไปจ่อมเบ็ดอ่ะเอาเบ็ดพร้อมแกบ3คู
0: ่เอาไปอย่างล้ําเหลือ3คู
1: ่ก็เอาแกบไปอุ่ยหื้อป่ามาไปกินตั้งอื่นพ่องอ่ะผมจ่อมมาตัน
0: โหมันนักอันล้ําเหลือ
1: ครับ
0: สู้แฮบ่ได้
1: เป็นไ
0: ดแต่ว่าไปว่ายน้ำในหนองว่ายไปว่ายมาปลิมตัวมอกละออนมอกสามความน้ำว่ายมาจรแฮนะถ้าอุ้มพอนักตะกึกมอกแซวกิโลนั่นนี
1: ่
0: จะได้ไปได้เอาแห่ไปถ้าอันเซ็ตแฮแน
1: ่โหโมลงไปก็เซล
0: ผมต้องเปลี่ยนเอี้ยครับแล้วไผ่เป็นไผ่กัน
1: ก่อนเนาะ

0: ช่วงนี้ความจำเสื่อมเฮ้ยเหิน
1: อย่าม
0: าแต่ว่านี่นะขี่รถเครื่องไปวัดกำปีกปอปีกมาถึงบ้านอ่ะลืมขแจรถเครื่องไว้วัดปัว
1: แล้วมาอีได้นะ
0: ก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ก็แฮ่ซ้ำหายละขี้งกะ
0: อย่าง
1: แต่ว่าขับรถไปกาดปีกมาถึงบ้านเจ็ดจะหัวรถยังลอกคอหันอยู่อ่ะ
0: โหแล้วปีกแม่งได้น่ะ
1: ก็เนาะอย่างขี้นะ
0: โอ้เสียวนี่อู้อย่างใดเนี่ย
1: อู้เล่นมาได้ครับแต่อันนี้เรื่องจริงนะ
0: เรื่องอะไรอย่างฮะหมอ
1: ติดแล้วเนี่ยเข้าป่าไปล่าสัตว์กับน้องเบาปะใส่หมูป่าตัวเบล่นน่ะให้เอาปืนขึ้นเลงนี่นะบุกกองเลงนั่นน้องเบาให้ซึกซึกซึกอ่ะ
0: โอ้มันเอ็นดูหมูป่าค่ะ
1: มันกลัวให้ใส่พริกเผ็ด
0: โอ้โมละยิงโดนบ่โดนหึ
1: ให้เปลี่ยนเยอะบ่
0: เอ้า

0: ให้เหินให้เหินว่าตากับตีนเนี่ยไอ้ยังไม่จะสำคัญเหรอกัน
1: โอ้ฮะว่าตา
0: แต่ผมว่าตีนว่ะ
1: ตาสำคัญกว่า
0: แล้วมันสำคัญอย่างไรตาเนี่ย
1: เอาถ้าขี้มันมีตาขี้ไปไหนได้ก่อ
0: ก็ถ้าให้เหินมันมีตีนแล้วให้เหินจะเตี้ยวได้ก่อ
1: โอ้ยอย่างไรตาต้องสำคัญกว่าอยู่แล้ว
0: แล้วมันสำคัญกว่าอย่างไรล่ำเรือเนี่ย
1: ก็ขนาดจื้อคนอ่ะเพื่อจะใส่ชื่อว่าดวงตามีที่ไหนดวงตีน
0: อ้าว
1: อย่างตุ๊กตามีก่อตุ๊กตีน
0: อ
1: ย่างเครื่องเดิมอ่ะแลกตาซอยมีที่ไหนแลกตีนซอย
0: อ
1: ย่างไวตามิวมีก่อไวตีนมิว
0: แล้วเคยอ่านข้างกล่องมันก่อ
1: มันเขียนว่าไร
0: มีโปรตีนมันมีที่ไหนพ่อเขียนว่ามีโปรตา
1: แล้วโป้เมียกิโลภาษากลางบนห้องไอ้ยัง
0: พ่อตา
1: เออนั่นน่ะมันมีที่ไหนพ่อตีน
0: เอาอีดีกว่าปะ
1: ยัง
0: คิงว่าตากับตีนเนี่ยอันใดมาจากชนะ
1: แค่ว่าตา
0: แต่ฮาว่าตีน
1: อ
0: ันก็ตีนเต็มตาบัดใจตาเต็มตีน
1: โอ้ยแห้งนี่ตั้งเบาตาครับอุ้ยเลือกเอาตีนดีกว่าเว้ย

0: แอนแลเบิร์ไปรวยไหนมาหาซื้อรถยนต์ใหม่เซ็งซื้อจะแด
1: กมันดาวผ่อนมา 60,000 อย่าป้าเหลือนั้นไปผ่อนเป็นเดือน 6,000 ป่าย
0: ถ้าผ่อนแล้วมันจะตกเท่าใดอ่ะ
1: ถ้าผ่อนหมดนี่ตกเกือบ 500,000 กว่า
0: โหก้อนมาอ้านมันก็เป็นนี่เป็นนักแง่วนักกะป้าถึงกลัวลูก
1: เนี่ยใหญ่มานผสมสมัยนี้นะบ่มีหนี้มันก็บ่มีหน้าน่ะ
0: อย่างมึงว่าแต่น่ะเอ้าสู้เข้าไปบ่มีหนี้มันก็บ่มีหน้า

0: เอ้ปองจะไปงบรถให้มันฮ้อน
1: มันวิ่งมาไกลค่ะไอ้เบิ้ด
0: บ่ได้วิ่งเก่า
1: บ่ได้วิ่งแล้วมันฮ้อนน่ะหยังไอ้เบิ้ด
0: มันฮ้อนไฟแนนซ์

0: เบ้อเอาอย่างมาห้อยเอวฮันตะเบ้อทำมา
1: โทรศัพท์มือถืออย่าผสม
0: เสื้อตาแดง
1: ดาวมาอยู่14,000ก็900เดือนนั้นผ่อนเป็นเดือน
0: แล้วจะมาโทรหาแพ
1: ก็มาโทรหาไผเขาเอามาห้อยเอวมันเท่บ่ได้เอาหน้าเอาตาบ่ได้อะกะ
0: เอาสู้เข้าไปบ่มีนี่ก็บ่มีหน้า

0: โอ้ยเบิร์ดรถยนต์กับโทรศัพท์ที่มีไหนเนี่ย
1: เพิ่นยืดไปแล้วลูกผสม
0: นานว่าแล้ว
1: มาเดี๋ยวเฮาบ่เอาหยังสักอย่างแล้วผสมหน้าเฮาก็บ่เอาละนี่เฮาก็บ่เอาละเฮาขอลาบกุ้มเจี้ยนตายเด้อ
0: ไอ้เบิร์ดเอ้ยเนี่ยกรรมโบราณเพิ่นว่าไว้จะไปตีกองแข่งฟ้าจะไปขี่ม้าแข่งตะวันกุ๊กงุกกุ๊กงุกเข้าซุกเต็มกองป้องหย่องป้องหย่องเข้ากองบะหมี่อยู่ไปตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเปียงไทยดอกบัวเปียงอันเพื่อหูขิงน้ำปิงบ่แห้ง
1: บัดตายหาไม่

0: พี่น้องครับเกิดเป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายหาที่สบายที่ไหนจักได้บางคนเกิดมารวยล้นฟ้ากินสิบจาดก็บ่เสี่ยงบางคนตุกแตะตุกว่าเหมือนกับสองคนผัวเมียกู้เนี้ย
1: เฮ้ยเฮาสองคนผัวเมียนี่ยังมาตุกแตะตุกว่าอย่าการหัวบ่บ่ได้เข้าห่มมาสู้
2: อ้ายเฮ้ยจับตาชีวิตมันก็เป็นอย่างเอี้ยกะอดเอาเตอะมามากินข้าว
1: สาตุเตวบุตรเตวดาขอช่วยพดช่วยภายลูกพ่องเตอรัฐบาลป่นก็บอกว่าหาอาชีพเสริมหาอาชีพเสริมอาชีพแต่แต่มันตึงบ่มีแล้วก็ว่าอย่างใดเนี่ย
2: อ้ายเฮ้ยอดเอาแหม5ปีรัฐบาลป่นก็ตึงบอกว่าตึงบ่มีคนโจรแล้วนะ
1: แม่นนะแม่นนะกะแม่นแน่นอนนะมันตึงมีคนโจรนะมันฆ่าตัวตายกันไปหมดแล้วหรอ
2: ไปว่าอั่นกะ

0: สองคนผัวเมียก็ยังคงทำให้ทำสวนเหมือนปกติทั่วไปพี่น้องครับอยู่มาวันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันเกิดขึ้น
1: แม่มันแม่มันมันนี่ขะใจว่วยแน่เนาะหากุดปะหายไอ้หยังกันแน่มาพอนี่เนา
2: ะไหนไหน
1: ก่อนเนี่ยแน่ๆๆ
2: ฮะ
1: ฮ
2: ะท้อง
1: ฮะโอ้โหท้องโอ้โหกำนี้เขาจะรวยกันแล้วสาตุเตวบุตรเทวดาปนช่วยเขาแล้วสู
3: สูจะไปเสียงดังคนอื่นจะได้ยินคอยมาป้อนเขานะไปไปสัวไปซ่อนไว้ก่อนแล้วทำตัวเป็นธรรมดานะสูเด้อไป
1: ท้อง
3: โอ้ปนว่าจะไปเสียงดังโอ้ยโอ้

0: ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ใจคนเมื่อสองคนผัวเมียขุดพบทองแล้วกิเลสตัณหาความโลภ ก็เกิดขึ้นในใจสองคนผัวเมียเปลี่ยนไป
1: เฮ้ยตั้งแต่เฮาได้ทองมานี่นะเฮาจะไปเงี้ยหยังญาติเฒ่าเนี่ยมาตึงบ่ฮึเฮาไปเงี้ยหยังสักอย่างเฮาฆ่ามันเหี้ยดีกะหั่นมันมาหั่นละแม่มันแม่มันแม่มันเข้าใจโว้ยๆข้าขุดปะแถมแล้วอันนี้ใหญ่กว่าเก่าก่อนมาพอแล้ว
2: นายโซ่ไหน
1: ก็นี่หรอ
2: แน่ข้าขอพอหน่อย
1: ก็นายหลุมมันหรอก้มลงไปพอแล้วก้มลงไปพอแล้ว
0: ในขณะที่เมียมันกําลังก้มเข้าไปในหลุมผัวมันก็เอาขอบกหรือว่าจอบบุ๊บหัวเมียมัน
1: ตายเหี้ยตายเหี้ยอย่ามันผจญตายเหี้ยต่อไปนี้เฮาจะรวยคนเดียวแล้วเฮาจะรวยคนเดียว
0: ผัวใจดําหลังจากฆ่าเมียมันแล้วเกิดความหิวขึ้นมาเหลียวไปหันใส่ปิ่นโตที่เมียมันหิ้วมาส่งฟังเปิดปิ่นโตกินกินเข้าไปได้สักกําพี่น้องครับเป็นอันว่าต่างคนต่างก็จะฆ่ากันเมียมันเอายาพิษใส่ในอาหารให้ผัวมันกินเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เพราะความโลภ

0: พี่จอดรถหน่อยได้มา
1: จอดที่อย่างอับทางเปี่ยวอันตรายนะ
0: ก็น้องเห็นธงสีแดงปักอยู่ข้างทางอ่ะสวยสวยสีมันแดงสดดีด้วยอ่ะน้องอยากได้จังเลย
1: โอ้ว่าไปเลยของตายอ่ะนั่นแสดงว่าจุดนี้มีคนตายหงนะเนี่ยเมื่อพระมาสูตรมาถอนเสร็จนะเพื่อนจึงเอาธงแดงมาปักไว้ให้ตายก็
0: อ๋อเหรอถ้ามีธงแดงปักไว้แสดงว่ามีคนตายเหรอพี
1: ่
0: โอ้ยน่ากลัวจังเลยนะพี่นะ
1: แล้วจะเอาอยู่ก่อนจะไปชง
0: ไม่แล้วค่ะไม่เอาแล้ว
1: จะไปหมามกะเอ๊มืออาจจะย่ำคาดบัตรตันอ่ะ

0: น้องเขาจะเที่ยวไว้ๆกะใกล้จะถึงวัดนี่แหละฮะไป
1: พี่เห็นป่ะทำไมมีธงปักเยอะจังเลยอ
0: ่
1: ะแสดงว่ามีคนตายกันเยอะแยะเนี่ยสงสัยหมดหมู่บ้านแล้วมั้งน้องกลัวจังเลยพี่กลับบ้านเถอะน้องไม่เอาแล้วล่ะค่ะ
0: เอ๊ะไว้ใจน้องอันนี้มันตุงนะน้องตุงป่อยหลวงที่น้องหันตุงที่ปุ้นมันตุงคนตายโหงตุงแดงน่ะ
1: ยังไงก็ไม่เอาไม่เอาก็พี่กลับบ้านนะ
0: มันคนละอย่างกันนะเว้ย
1: กลับบ้านเถอะค่ะน้องกลัวจริงๆ
0: มันไว้ใจตุงตายโหงตุงป่อยหลวงนะ

0: พ่อหนานพ่อหนานพ่อหนานอยู่กับครับ
1: เอ้ยหายอ่ะ
0: ผมมารูดอย่าครับ
1: โอ้มามาขี้เชี่ยว
0: มารูดดีกะ
1: หายหน้าหายตาจานเมิน
0: ครับสวัสดีครับ
1: เออสวัสดีอันนั้นไผใส่ดอกหูตรงต่างนั่น
0: เมียผมอย่าครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เออเจริญลูกเจริญเจริญ
0: คือผมอยากคือพ่อหนานอธิบายให้เมียผมฟังนะมันบ่เข้าใจเรื่องตุงปอยหลวงกับตุงแดงตุงตายหงนะพ่อหนานมันไม่ใช่คนบ้านเฮามันคนกรุงเทพมันบ่เข้าใจ
1: นั่นบอก
2: จริงๆนี่ค่ะคุณลุงขายิ่งหนูเห็นมีตั้งหลายสีด้วยน่ากลัวค่ะ
1: หรือ

0: หรือว่าบ่เป็นคนไทยกะ
1: คนไทยครับ
0: เอ้ยจะไปกลัวมันหยังอีน้อยเฮ้ยตุงที่เปิ้นฟักเข้าวัดนั่นนะเปิ้นห้องวัดตุงใจเวลามีการกึดสร้างอันหยังเป็นต้นว่าศาลาวิหารเนาะถ้าสำเร็จเสร็จกันแล้วเนี่ยมันมีชัยชนะลูกนะเปิ้นก็ฉลองกันแหละทางบ้านนอกเขาห้องกันว่าปอยหลวงอีนะมีสัญลักษณ์เอาตุงปักไว้แสดงว่ามีชัยชนะละเจ้าบ้านเจ้าจองนี่มีโจกมีใจอันตุงแดงนะมันตุงตายโหงนะคนตายโหงที่ไหนเพื่อนเอาไปปักไปสูดไปถอนส่งวิญญาณลุยละ
1: กันนะกะ
0: เข้าใจหรือ
2: หรือ
0: นี่อยากหาหนอก
3: อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวกันเนี้ยถ้าหากว่าหนูเหียนจบแล้วนะอุ้ยอุ้ยจะซื้อตุงสามหางให้หนูสักอันได้ก่อนจะได้เอามาฉลองความสำเร็จนะอุ้ย
0: เออนั่นมันแค่ตาเหลืองรู้แน่อีนี่ก่ออันตุงสามหางนะมันตุงปลาคนตายเข้าปลาเหวมึงแค่ตายกะฮึบอกหูจักติดตายมึงโอ้ย
1: หูยัง
0: ปะขึ้นไปบนบ้านปุ่นก่อนกะ
1: บ้านครับผม

0: ยู่จองเหี่ยพ่องนะไอ้น้อฝนตกฝนห้ามแบบเนี้ยมาดิไปไหนเนาะก็เดี๋ยวน้องจะปูสลีใหม่ฉีดน้ำหอมมือหอมเนาะไอ้น
1: ้อจะพี่ปักหันเมียป่นเตี้ยวไก่หอมจัดจัดเมียตัวเก่าเตี้ยวไก่สับเนาะสมบุ้งเว้ยบัดเทียบจังเลยเนี่ยสูอยู่บ้านเด้อข้าจะออกไปซอดเติมพลังสักหน่อยคืนนี้รู้ผล
0: ไอ้เอ๋ยมาดีไปเหมือนนะไอ้น้อ
1: บัดเทียบจังเลย

0: ็นย้ายไอ้บุญกลมบ่ได้ปะกันจัดเหมือนไอ้หยังหน้าเหี่ยวยุบยับเนี่ยตาอย่ามาน้อยหิงไฟพ่อเตียวตางอย่างหัวฉันหลับเวิ้งสงสัยได้กินน้ำมะพร้าวบ่ได้เหี้ยก้า
1: วังนี้บ่ให้มีมาหูการหูงานแล้วไปกินอย่างก็บ่ให้ล้ำเมียก็กวนตับหัวจะแน่นโ
0: อ้ใครมีบ่ามีแห้งมีกำลังบังชาพ่องก
1: ็
0: ขอเฮาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตะวันนะแบกจ้างเก้าตัวกันเนอะ
1: จ้างเป็นๆนี่นะ
0: ว่าใจจ้างแกะฉันลัก
1: ไอ้บอกเธอมาอุเล่นเนอะเนี่ยไอ้ขนาดยาบำรุงกำลังที่มันแบบไอ้ปิ๊บ
2: ท่านกำลัง
1: ไก่แล้วมี
2: หรอโอ้วิทยุ
0: มันมีค่ะมีหลายชุดเนี่ยเนี่ยมันมีหลายอย่างนะหนึ่งมากระทืบลง
1: เล่าจะดองอะ
0: เออสองหงเล่าปีนนี่สามดินกลางกองสี่ฉากมองแม่เมียหายห้าควายชูคอนหกงอนไถหักป
1: ด
0: ปดโรก็ไอ้บุญก้อมกินหกชูนี่เหลือกิน
1: เหลือซุปเปอร์แมนกันเน
0: า
1: ะ
0: ปดโรเหลือป้อมอายได้ยาขมกัน
1: เลยอันละเหลืออันยอกหมดอ่ะ

0: แก้วไอ้บุญก้อมหัวพี่แก้วเพิ่นสั่งมาว่าเฮาเคลียร์พื้นที่คืนนี้ระเบิดจะลงอีเน้อ
1: ระเบิดอะหยังอีน้อง
0: บ่ฮู้เน้อหันนั่งกินเหล้าตวยไอ้ตาเหล้าลงบอกกันเป็นสุดเป็นสุดมีแผ่วมากกระทืบลงหงเหล้าปิ่นดินกลางกองไอ้ว่ะ
1: แอนแลผัวพี่ถ้าจะเติมพลังมาเต็มสูตรเฮียก้าดีๆๆวันนี้ซ้ำเป็นวันครบรอบแต่งงานใหม่แห่มซ้ำ
2: พี่แก้วพี่แก้วมารับเจ้าบ่าวก่อน
1: ฮะผัวพี่มีไหนที่รักจ๋าย
3: ู
2: ่ฮ่าๆยุบเล่าเฮียกลางกองปุ้นเฮาเอามาบ่แปะโปดๆๆๆทำโมสังโคคออ่อนเกินน่ะกินเพียวๆเก้าเกี้ยวยุบว่ะ
3: เฮ้ยผู้ห้าเฮาตายเฮียตะมึง
2: เนี่ยเนี่ยๆหงเล่าปิ่นดิ้นกลางกองฉากมองแม่เมียหายออกฤทธิ์ละบ่ยุบ

0: ตาลุงตาอันไอเตาลูกลุงตาที่มันไปเฮียนกรุงเทพอ่ะประเดี๋ยวนี้ถ้าจะเฮียนจบแล้วก็ลุง
1: อ่ะก็ไม่น่ากะมันเขียนจดหมายมาบอกคือป่อมานี่ล่ะหรอ
0: โอ้
1: แห่งสองวันจะปิ๊กมาแล้วนะโอ้ไอลูกคนนี้ลุงถึงหวังเปิ่งมันคนเดียววะลูกที่ส่งมันไปเฮียนก็จะให้มันปิ๊กมาเป็นครั้งสมองของบ้านเฮาเนี่ยกะ
0: โอ้อันก็แจ๋วอ่ะกะลุง
1: อันบอก

0: งตาลุงตาไอ้เต่าไม่ปิ๊กมาวันนี้แน่กะลุง
1: อ๋อก็แม่งน่ากะงั้นจดหมายมันถึงบอกว่าวันเนี้ยร
0: อโหลุงหันหันรถมาหันป้ายรถกรุงเทพยังไม่ถ้าจะแม่นกันนี้กะ
1: ฮะอ๋ออ้านบอก
0: แล้วลุงจะไปรู้จักได้ยังไงว่าลูกลุงคนใดคนมีไปร้อยบ่ฮะเน
1: า
0: ะ
1: มันถึงมามือปัญหาไอ้ลูกคนนี้มันถึงรอบคอบนะจดหมายมันเขียนว่าสังเกตหัวสีแดงๆถึงแม่นแล้ว
0: อันคนใดถ้าเตียวลงมาหัวยังบ่เป้าโบ๊ะไปแล้วที่ได้จะลูกลุงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: อันบอก
0: อันถ้าจะแม่นคนมานกับหัวแดงอย่างนกปีจะเลียวบ่ฮะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้อันเต่าลูกสุดที่รักอันมาเดียวนี่เป็นว่าลูกไปเรียนวิชาอาคมมาหมดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ลุงเปิ้นว่าวิชาบ่ต้องอาคม
2: ยืนแล้ว
0: กูเปิ้นยังมาอู้บ่เหมือนเฮาบ่จุ๊ดอ่ะ
1: อันเป้าว่าเต๋าอันเฮาปึกบ้านเจาะกินข้าวกินน้ํากันก่อนเนาะลูกเนาะ
2: ยืนแล้ว

0: ายกินข้าวขับนี่มันจึงล้ำแต่ได้กินกับลูกชุดที่รักเปิ่งเปิ่งว่าข้าวเป็นเจ้ากินไปได้ก็ล้ำตาโอ้โหอันเต๋าจะลูกไปไหนนี่อิ่มแล้วกันลูก
1: ไม่อิ่มอยู่แล้วจะไปหาอะไรจับๆกินดีกว่าเผื่อเจอขาโจอยู่แล้ว
0: เอาอันดังตาพ่อเต้นยิบๆบลังอยู่แล้วจะเป็นเฮ็ดแหกกาเต๋าเฮ้

0: ลุงตาลุงตาลุงตาอยู่ก็ครับ
1: ไปเฮ้ยไป
2: เจ้า
1: ไปมาลองไปดูลอง
2: คนใส่เสื้อแดงมาอุ้ย
1: ฮะเสื้อแดงกะอันถ้าเพื่อนถามบอกอุ้ยบาอยู่เอโนโนโน
0: ลุงตาลุงตาลุงตาใครอยู่พ่องอ่ะอ๋อน้องลุงตาอยู่กับครับเนี่ย
2: อ๋อตะกี้อุ้ยบอกว่าถ้าคนใส่เสื้อแดงมาหาคือบอกว่าอุ้ยบาอยู่
0: เพื่อนบอกเมื่อใดอ่ะน้อง
2: ตะกี้นี่บ่ได
0: ้เอ๊ลุงตานี่จะได้ลบกันลุงตาลุงตาเอ๊อย่างใดนี่ลุงตา
1: ครับเดี๋ยวๆชอบหาบุหรี่อยู่โอ้โหคุณประหยัดกันครับ
0: เออสวัสดีสวัสดีคุณตา
1: คุณโชคชัยมามากะ
0: คุณโชคชัยไปได้มา
1: เอาสวัสดีครับ
0: เออสวัสดีนี่ผมเอาหนังสือเตือนมาส่งนะ
1: อ
0: ัน
1: บอก
0: เดือนหน้าลุงตาจะได้ส่งเงินแล้วเนี่ยจะไปถึงมีปัญหานะ
1: โอ้ยเจือในเครดิตกะใบใจเหมือนว่าพันหิ้วมันแล้วนะ
0: แน่นอนบอก
1: เออมันมีปัญหาครับ
0: อันผมก็จะขอลวดไปก่อนเด
1: ้อสวัสดีครับ
0: เออสวัสดี
2: อุ้ยอุ้ย
1: ยังแกมบอก
2: โรงเรียนวันนี้เปิ้นเหือสตางค์ไปจ่ายแก้เทอมไปวันนี้วันสุดท้าย
1: ป๊อรอแถมสองทำวันบ่ได้กะฝ่าย
2: บ่ได้ต้องเป็นวันนี้เปื้อนน้องเปิ้นหือกันหมดแล้ว
1: อ้อเสื้อแดงออกไปจ่ายกูยังรูปๆลับๆอยู่เสื้อขาวมารบกวนฉันละลุงเนี่ยฮ่าไอ้ลูกใจเสื้อดำมาห้อมฉันละอีเฮ้ยแก

0: ลุงตาลุงตาลุงตาอยู่ก็ครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหอยู่
1: สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับ
0: เออสวัสดีสวัสดี
1: ป่ะบางนี้มาเจอแกขี่แดงแรงรีดแกก็ฮะใช้เชือกแดงมันใจเต้นตุ๊บๆเลยเชิญขึ้นบนบานครับ
0: เอ๊ว่าแต่ลุงตาอย่ามาใจเย็นแต่เย็นว่างฮะวันพูกแล้วมาวันสุดท้ายนะอย่าต้องส่งเงินน่ะเอ๊อย่างดักปิ้งฮะ
1: โอ้ยวันพูกมันบ่ใจวันนี้หรอรออ้อนเขากำลังชงมาอยู่นะ
0: วุ้ยหน่อยกา
1: เอ๊เขาโทรมาบอกแล้วนะเขากำลังชงลูกกรุงเทพมาอยู
0: ่นะมันเป็นอย่างเอี้ยลุงตากู้เงินมาเยอะนานะคายเข้าแล้วก็ต้องส่งกันรอไอ้อย่างกับละอ่อนเนี่ยแสดงว่าลุงตามันเยอะนาแต่นี
1: ่เอ๊ไปอูอันกาเยอะนานี่มันเยอะแต่เนาะหมกป้อใจหลงกินไปอีเนาะแล้วก็อันเงินแถมชวนนั่นละอ่อนเขาไปลงทุนรับล็อกมาชุนหายนะ
0: มันเป็นจะเอียนะหมู่เฮานะตอนกู้เงินบอกพนักงานว่าทำนานักติแต่ก็บักกี้ให้เวลาส่งก็มีปัญหาจะเอียนี
1: ่เอ้คุณประจักษ์บักเจือถามคุณตกใจเถอะคุณชุดที่นั้นก็ได้ผมบักเคยมีปัญหาชักเตือนละ
0: แน่บอกครั้งต่อไปเนี่ย
1: อันรับร้องได้เลย
0: เออแน่ผมก็จะลองพัดพอดมกันผมไปก่อนเนอะ
1: ครับยินดีนะครับ
0: เออสวัสดีเนอะ
1: ครับผม
2: อุ้ยอุ้ย
1: อย่างแถมหมอโอ้กูจะดุ้งแล้วอีกด้วย
2: ครูเอาสตางค์ไปซื้อชุดพละ
1: ป้อเอาไปไม่ได้แถมหมอ
2: วันเนี้ย
1: มันผูกได้ก่
2: อบ่ได้ถ้าบ่ได้วันนี้ตึกบ่ป้าเฮียนอายฮือเปิ้น
1: แน่แน่มาเล่นแกมครูรู้แน่อันเชื่อแดงเปิ้นดูไหนอยู่เบามันยังป้อพัดผ่อนกันได้เชื่อขาวนี่อยู่งั้นเดียวกันแต่ถึงบ่ไว้ชะคืบชักเยี่ยมแกกูตกใจกูตกใจ

0: ้สวัสดีครับพ่อไอ้จะมานั่งเงาก็งกบัสบายกะครับ
1: สวัสดีถุงน้อยโอ้ยเจ้าหน้าที่ทกช.เปิ้นมาตวยเอานี่2เตื้อแล้วลูกพ่ออุ่นใจกับลูกเนี่ยละ
0: โหก็จะมาอุ่นใจหยังกับผมก็จะมาเอาก้อยป้อให้ 15,000 เนี่ย
1: หา
0: เอาวันนี้ตวย
1: อั้นแค่หม้อ
0: เดี๋ยวผมจะปีกแล้วเนี่ย
1: โอ้ขอพักผ่อนเดือนหน้าบ่ได้กะลูก
0: บ่ได้แหนมคูกแหนผมจะมาฮื้อเปิ้นทางวิไลอ่ะ
1: ป้อเป็นว่าเชื่อขาวนี่มาแรงแฉงเชื่อแดงทกช.อีเน
0: า
1: ะ
0: เป็นยังไงมา
1: พักผ่อนถึงบ่ได้เนาะตุกใจอีป้อตุกใจ

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกกูปหวดเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันเอาป้ายอิงฮันนันนันรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันเอาไปติดกำ
0: พ่ออย่าไปเนี่ยเนอะอายเฮ้ยปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันนี่อย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอกเฮ
0: ้โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ะเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
1: พญาเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบ่พดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮื้อจุ่มมาเรียวไวโอมแอลวองแอลวองสวาหาเทคเพียง
3: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนปนเสียไปแล้วพอดีเอาขอนปนไปลงนะปนใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่ประเดี๋ยวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลากับไต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นจะขับผักไต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ๋อเจ้าจะเพิ่มเพื่อสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ่างเตอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซับเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซับเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นอ๋อเป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไว้เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: Anh có liên kêu.
1: Anh có liên kêu dù có cái lạp.
2: Dù cả dù cả. Ồ, nước quả phải ý. เป็นว่าลุงเปียกับลุงปาเจิญๆๆเจิญขึ้นมาตั้งบนขึ้นเด
0: ้อครับครับปอเลี้ยงครับได้ข่าวว่าปอเลี้ยงจะตอดผ้าป่าวัดดอยอีแม่น
1: โอ้เจ๊ดอก
2: โหแม่นแล้วเหรออ๋อปอเลี้ยงว่าจะตอดผ้าป่าวัดดอยวันติดหน้านี่เด
0: ้
2: อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ
1: ์โอ้ย
2: อ๋องานนี้ลวดขอเจิญลุงเปียกับลุงปาตวยเด
1: ้อมันต้องเจิญก็จึงมาอยู่เลี้ยวปอเลี้ยง
0: แม่นแม่นแม่น
1: เขามันขนบันใจบันเหนียกันโดมีการมีงานทำบุญชวนตันขาดกันบันไดน้อเชียวน้อ
0: แม่นแม่นแม่น
1: โอ้ยปอเลี้ยงห้อย
2: เ
1: ออทั้งบ้านผมบุญนะกระดับ
2: แม่น
1: เขาก็ใครมาห่วมกินห่วมจานด้วยกันเหมือนกันน้อเชียวน้อ
0: แม่นแม่นแม่น
1: อันใจเขาบอกว่าปอเลี้ยงบัดเจิญเขาอีวะ
2: โอ้ลุงเปียกับลุงป่าเออถ้าอย่างอันมานี่ก็ดีอะขอลุงสองคนจ่วยเอาซองผ้าป่านี่นะไปบอกบุญให้ป่อเลี้ยงกำเนอ
3: ได้เลยไม่มีปัญหาสบายมาก
1: หวาน
0: ไอ้เปี้ย
1: ไอ้ปลาแล้ว
3: เข้าล็อกพอดี

0: บอดีเนาะว่าบ่เลี้ยงแก้วแม่เลี้ยงดีเนาะอืมมันจะทอดผ้าป่ากันวันตีนาเนี่ยหยา
1: แม่นๆๆ
0: มันก็เลยขอข้า2คนเนี่ยมาบอกบุญคือกับเอ้ยหลุนดอก
2: โอ้ดีกะดีกะโอ้โหบ่เลี้ยงแก้วนี่นะข้าถึงลืมป้นบัดได้เนาะ
0: โหน่ะกะ
2: ป้นเป็นคนหุมกินหุมจานโอ้เนี่ยข้าขอหอมตัวหน่อย
0: โอ้ได้ดีดีดีดีทำบุญจุดำลวดเก็บชองตัวเนอะ
2: ได้กะได้กะสาธุข้าขอหวมทำบุญสุนตานกับพระป่าป่อเลี้ยงแก้วขอบุญกุศลเหล่านี้จงได้มาโปกมาห่มคือข้าได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนป้นจากโรคภัยไข้เจ็บคือได้อยู่กินหวานตาลม่วนแต่ถ้าคนใดเอาซองนี้ไปโดยบ่ซื่อบ่ใสเอาไปเตกินขอคือมันมีอันเป็นไปขอคือมันลุต้องบ้องใส่ลุโจลุโจกโลงดำโลงแดงช้าตุ

0: Nên
1: anh chiều bà áo trong hoa bà ma bên cạnh còn
2: nhẹ nhõn
1: xàm lắp trong khoảng ơi luôn nè nè
2: bạn dạy
1: kín mà đây
2: bạn dạy mà dạy mà dạy
1: ơi luôn mang chỉnh ơi nè
2: ôi bia hủi khó tự ไอ้เรื่องบาปบุญคุณโทษกรรมแจ้งนั่นนะมันเป็นของบาจริงเปียบาเอาข้าเอาม
1: ันได้นะป่ะเอ้ยรุ่นนี่มันเป็นแม่ไม้มันแจ้งปิดนะ
2: ขอร้องเขียวขอร้องเออมันจะเป็นเรียกอย่างมันก็คือว่าใครหันย่ำนะเออเขียวบาเอาข้าเอาป้าเฉยยางฮะเออ
1: ถ้าเชียวเชียวเอาเถอะข้าบาเอาตุ้ย
2: โอ้มันจะหมอกได้กำแจ้งนี่นะแจ้งดีไปแจ้งกิ่งกลางกิ่งฟานพุทธาหวานไอ้ปลาเลี้ยวล่ะหวาน

0: งปางเฮ้ยปางไปไปจอดข้าปาง
1: ไปเถอะข้าไปมันได้
0: อังเคียวเป็นยังไปบ่ได
1: ้ลุตอง
0: อังลุตองก็กินยาเหี้ยกะเคียว
1: โอ้ยกินยามันบ่หายมันตึงบ่หยุดดินก็แกรกดินก็แกรกอ่ะ
0: เนี่ยเคียวเฮ้ยข้าบอกคือเคียวบ่เชื่อมันรนกำเก่งเอ้ยลุนจะว่าแน่น่ะ
1: โอ้ยเปี่ยเอ้ยเอาช่องผ้าไปหอมเปิดถึงบดเนี่ยนึงข้าบ่าเอาเหลี่ยวบ่าเอาเหลี่ยวโอ้ยหลับกุ้มเก่งตายบาปบุญคุณตดกำเก่งมีจริงอับออกมาละขนาดช่องเดียวหามยังเป็นหมอกนี่ถ้าหลายช่องนี้ข้าจะกระตายแล้วนะเอาช่องไปหอมเปิดคำเถอะจ้า

0: ดี
1: นั่งสวนอาหารกันเนี้ยเนาะมีดนตรีตัว
0: ดีเหมือนกันดีเหมือนกันเอ๊ะแต่ว่าฉันพูดภาษาเมืองไม่ได้นะจะทำยังไงดีอ่ะ
1: มาเป็นยังเขาจะแปลเป็นภาษากระเมืองฮึ
0: งั้นขอฟังเพลงก่อนดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: เพลงยัง
0: ขอเพลงไม่ธรรมดาภาษาเมืองเขาว่าไงอ่ะ
1: ก็บะแจ่บะแห้บะดี
0: แล้วผีเสื้อราตรีล่ะ
1: กระเบิ้งเมื่อคืน
0: อาหารเอาแกงส้มปลาหมอเผาใส่ผักกระเฉดเนาะ
1: แกงส้มปลาสะเด็ดจี้ใส่ผักหนองโป้ง
0: แล้วก็เอาผัดหน่อไม้ใส่ผักตำลึงใส่ชะอมใส่มะเขือพวงใส่มะเขือกรอบใส่กระเทียมใส่หัวหอมใส่หมู3ชั้นแล้วก็ใส่วุ้นเส้นด้วย
1: แกงโฮ
0: ะอ้าวทำไมมันสั้นนิดเดียวอ่ะ
1: อ้าวก็ติอู้มาตะกี้เนี่ยมันรวมอยู่ในแกงโฮะหมดแล้วเจือกะ
0: เหรอ

0: อยป้า
1: ย่อจงไปจงเชียต่อใจ
2: ทุน
1: ฮะ
2: เขาว่าอะไรอ่ะ
3: อ๋อพนบอกว่าเย็นลงถ้าได้เล่าสักกงเนี่ยก็พอใจว่ะ
2: เหรออ ่
3: า
1: เดี๋ยวไปจอเมื่อเชยจงฉาใช้ชวนเตาคอ
2: ละดีอะไรเนี่ย
3: อ๋อพูดบอกแก้มไส้ย่างชิ้นใหญ่ๆอร่อยคอ
1: ไปมัวกะอวยยิ่งหยาไปหลีกใจโตใช่เดี๋ยวใช่
2: อะไรยิ่งหยาต่อใช้ต่อใช่อะไรเนี่ย
3: อ๋อพูดว่าถ้าเมาเนี่ยอนุญาตเธอไปอ้วกที่สนามหญ้าได้แต่ห้ามมาอ้วกใกล้ๆมันขื่นใช
1: ่อ๋อคุณนี่อู้ไปเลยมหาถูซะค่ะ
3: โอ้อู้ไทยได้กะ
1: เอ้ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว

0: โหลเวลคัมทูเชียงใหม
1: ่ฮัลโหลแฮ่อูได้ด้วยแ
0: หละสบายเคยไปเมืองนอกมาแล้วฮัลโหล What is your name
2: My name is Winton
0: เฮ้อเขาบอกเขาชื่ออินปัน
1: โหชื่ออย่างคนเมืองแต
2: ่ How do you do
0: Yes เขาบอกว่าเขาก็มาเดินดูเราก็มาเดินดู
1: ฮะโอ้โหถ้าอันบอกขึ้นเต็มที่เนอะ
2: Where do you come from
0: Yesเขาบอกว่ามาซื้อของเนี่ยทำไมถึงใส่ชุดวอร์ม
1: อ๋อมาไทยอย่านุ่งม่วนให้สบายเดียวเนาะ
2: You are stupid
0: Yes เขาบอกว่าให้รีบๆเดินดูเดี๋ยวร้านเขาจะปิด
2: อู้ไปเลยไปว่าสักเตื้อฮาวาสูงเงาใบอ่ะ
0: หน้าแตก

0: อยน้อยกินข้าวพอหน้าเปิ้นพ้องกะลาบอยู่ได้อยู่น้อยอ่ะคุยลาบอย่างรถต่างเฟือง
1: ป้อจะไปว่าอย่างอันกะคนอยากกินข้าวลูก
0: ป้อกินนักเอานัก
1: กินนักเนี่ยมัดนักนะป้อ
0: นอมันนอนอมันนอบุจจะ

0: อ๋อไว้ด้วยไม่อย่างไรนะไปกอดน้องเมียอย่างไรนะ
1: เออเอาดึงให้กอดไปเลยนะเอาอย่างที่เข้า
0: น้ำมันนอน้ำมันนอไปพูดของเรื่อง

0: พ่อหลวงบัดเดี๋ยวนี้ข้าตึงมายอมเด้อผัวอีน้อยนี่มันกอดอีล่าอีล่านี่มันเป็นน้องเมียมัน
1: โอ้ไอ้จีไปกอดน้องเมียยัง
2: เฮาถึงกอดไปเลยพ่อหลวงเฮาอยากกินข้าว
0: พ่อหลวงต้องจัดการเด้อยับมันไปใส่คอกเลยมันจะได้ฮู้สึก
1: ลุงสิงการจับการยับนี่มันยับกันไปได้มันบ่ใจไผที่ไหนลูกหน้าก็ปะหูดังอันหนึ่งก็พ่อเมียอันหนึ่งก็ลูกเขยแล้วไปหายไปเหียไอ้จีสำนี่จะไปยะอย่างอันอายหือเปิ้นมันบ่ดีไปปากันปิกเด้อไปพ่อหลวงอยากกินข้าว

0: ากินข้าว
1: สายบัวน้ำไผ่วอสองสายบัวน้ำไผ่วอสอง
0: ไอ้กินข้าว
1: สายบัวน้ำไผ่วอสองสายบัวน้ำไผ่วอสอง
2: กระเดี๋ยวกระเดี๋ยวเจ้านายกำลังวอมาน้ำไผ่วอสองน้ำไผ่วอสอง
1: ไอ้สายบัววอสิบห้าน้ำไผ่ที่เก่าเวลาเดิมเพราะมีวอ29เร่งด่วนวอสองวอแปดเพชร
2: วอสองวอแปดวอสองวอแปดน้ำไผ่จะวอสิบห้าเดี๋ยวนี้เปลี่ยน
0: ไอ้พ่อหมอวอสองวอแปดอยู่ห้านาทีจะกินก็ว่าบักกิน
2: โอ้โอ้บักได้กินเลี้ยว

0: สูวันนี้เนี่ยอยากกินข้าวแรงน่ะ
1: มีแกสูของมักสูก็แล้วอ่ะ
0: ต้มไก่ครับ
1: ต้มยำหัวสองหัวแปด
0: จะไปว่าจะนาน
1: ถึงจะว่าจะเนี่ยตั้งแต่มีหัวสองหัวแปดเนี่ยเข้าบ้านเดิมเกินคืนเบื่อเบื่ออย่างตึ้งบะเต่าบะเปีย

0: สองรอสองเปลี่ยน
1: สายบัววอหนึ่งเปลี่ยน
0: วอหกสามเปลี่ยน
1: ไพ่น้ำไพ่วอสิบห้าสายบัวที่หกสามวอยี่สิบสี่นี้ถ้ามีวอยี่สิบเก้าเร่งด่วนนำผู้ช่วยมาด้วยวอสองวอแปดเปลี่ยน
0: วอสองวอแปดวอสองวอแปดจะวอสิบห้าเดี๋ยวนี้ผู้ช่วย
2: ครับครับครับ
3: ขจัดแจ้งตัวขจัดแจ้งตัวไปบ้านสายบัวด่วน
2: งานหืดแดงเครื่องแบบเดียวกับพ่อหลวง
3: เออเออขจัดไว้ขจัดไว้
2: ครับผม

0: สวัสดีครับพ่อมาแล้วครับพ่อมีเรื่องอย่างถึงได้วอร์ของผมมาเร่งด่วนครับ
1: โอ้มาก็ดีแล้วผู้ช่วยถอดเกิบหนังออกเถอะขอคืนบอกเป้านมให้อีป่อสามแกนป่อกำนันง่วงเล่า
2: โอ้นั่นเถอะการแต่งเครื่องแบบมาเต็มยศเป็นว่ามาคืนบอกเป้านมไม่กำเจ้ากำบอสองบอแปด

0: ขอตรวจบัตรหน่อยครับ
1: อ๋อนี่ครับบัตรฮะ
0: อ้าวนี่บัตรหมดอายุตั้งนานแล้วยังไม่ไปต่ออีก
1: อ๋อผมไม่มีเวลาครับ
0: เสียงคุ้นๆแล้วไปต่อบัตรเนี่ยเขาไปต่อที่ไหนที่โรงเรียนหรือที่วัด
1: ถึงจะเลยอย่ามาหลอกให้ผมพูดเลยบัตรประจำตัวเขาไม่ทางที่โรงเรียนที่วัดหรอก
0: แล้วก็ทำกันที่ไหน
1: อ้าวเขาก็ทางที่โรงพักเนาะ
0: งั้นก็ไปโรงพัก
1: อ๋อไปทำบัตร
0: ไปติดคุก บัตรประจำตัวทำที่โรงพักไป

0: โอ้ตาหลวงมาวิ่งเถอะวิ่งเถอะ
1: ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่ง
0: ไม่วิ่งไม่ได้นะแล้วเขาจ่าแล้วนะ
1: เขาไม่จ่าแล้วหรอกเขาไม่ใช่ตำรวจจ่าโคนะเขาเป็นตำรวจท่อเที่ยวเขาจะพาเราไปเที่ยวอย่างเดียว
2: อ้าวพวกคุณจะไปไหนกันครับ
0: อ๋อพวกผมมาเชื่อเมืองไทยครับ
2: อ้าวแล้วพวกคุณมาจากไหนครับ
0: อ๋อมาจากพม่าครับ
2: อ้าวงั้นก็ต่างด้าวสิเนี่ย แล้วมีบัตรผ่านแดนไหมเนี่ย
0: ไม่มีครับ
2: อ้าวแล้วเข้ามาเนี่ยไม่กลัวผมจับหรือไง
1: อ๋อไม่กลัวหรอกค่ะเพราะครูตำรวจไม่ชอบเป็นตำรวจจ่าโคครูตำรวจเป็นตำรวจท่อเที่ยวหนูอยากให้ครูตำรวจพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปทาข้าวโดยเฉพาะโตยาโก
2: โอ้โหกินอาหารญี่ปุ่นด้วยนะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นนะโตยาโกโตยาโก
2: โอ้ต้มยำกบงั้นก็ไปกับผมเลยผมจะพาไปเที่ยวไม่ต้องกลับแล้วพม่าอยู่เมืองไทยนี่แหละ
1: แล้วครูตำรวจจะพาหนูไปเที่ยวที่ไหนคะ
2: อ่ะตามผมมาผมจะพาไปเที่ยวห้องขัง
0: เฮ้เ
1: ราไปไปเที่ยวห้องขังกันเห็นมั้ยชาวว่าแล้วนะเขาไม่จ่าแล้วหรอกเขาเป็นตำรวจท่อเที่ยว

0: อ้าวคนนี้จำได้เมื่อคราวที่แล้วก็โดนจับครั้งหนึ่งแล้วยังจะย้อนกลับมาอีก
1: อ๋อผมไม่เคยมาครับมาครั้งแรกครับ
0: อย่าเถียงผมจำได้แล้วชื่ออะไร
1: อ๋อชื่อแสงครับ
0: แล้วมาครั้งที่แล้วชื่ออะไร
1: อ๋อชื่อชัยครับ
0: แน่แล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่เคยเข้ามาไง
1: คุณตำรวจขี้โกงอ่ะหลอกให้ผมพูดอ่ะ

เบี้ยยังชีพถ้าได้สักปันห้านี่จะยังแขวนหน่อยนี่อันนี้700เหี้ยแต่ได้ทิป2วันมันมีแล้วเอาหื้ออีลาไปหงเหียนเหี้ยวันเช้ากะเมียงกะยาวันไหนก็ชิบบาทเช้าบาทกะหวยเหี้ยงวดไหนก็300ไหนถ้าสมาชิกมาแถมตัวก็ได้ออกขึ้นละอ่อนเขาเนี่ยนายจะก้าวยาดบเขาแถมไม่ถึงบับป๊อจะไปยืมของหยาป้อชักหน่อยดีจ้ะเดือนนี้ติดโลกเขา

0: ยได้เบี้ยยังชีพ600ได้ใจ200เฮียแต้แล้วอ่อนยืมไปเฮีย400เดือนแล้วก็ยืมเฮา400บ่ได้ใช้ตัวเนี่ยเดือนนี้มายืมแหมหมาะ
1: โอ้โหอันนั้นลุงใจบ่ใจกะนั่น มีธุระหยังกะพดมาประเภทแ
2: หละ โอ้ยโอ้ตรงไปตรงมาเนาะเดือนนี้เบี้ยยังชีพติดลบเหาจักแน่บ่ถึงหลังนะ
1: อัน
2: ข้าขอเปิ้งแม่พ่อจัก300 400เอ้า
1: โอ้ย2เดือนมานี่ข้าได้ใจเดือนไหนให้200ตะอันนะลูกขอยืมไปเหียเฮาจะไปทวงเด้อเฮาก็กิ่งกับเขากูขาดกูมือเนี่ย
2: นะเฮ้แม่พ่อเอาอีบ
1: ่ใหญ
2: ่อันเฮาไปขายเขียวเบี้ยยังชีพคนเฒ่าเหื่อยอีกปะ
1: โอ้มันยังได้ขายเขียวเนี่ย
2: โอ้ยเนาะก็ยังค่านี่ได้เดือน700แม่นก่
1: ออืม
2: ค่าก็ไปเอาตังค์ไอ้อีเขีย600อย่ากะพอชินเดือนมามันก็ได้กำไฮ100เดียวอย่างแม่ป้อได้เดือนก็ได้เดี๋ยวนี
1: ้600
2: 600เนาะเขาก็ขายให้มัน500มันก็ได้กำไฮ100เดียวนะกะแม่ป้
1: อไอ้เฮาก็พูดตื่นกะ
2: โอ้ก็ยังแขวงล่อถึงวันนี้แม่ป้อได้ใจเต็ม600ก็ลูกยืมหลานยืม
1: นะนะ
2: เอาไปขายเขียวเหื่อยอีกดีกว่าได้ใจเต็มเต็ม500ก็ดีแล้วหรอป่ะป่ะเจือเกินงาจะบัดนี้ร้องไว้ชักเดือนก็จะแง้มหกป่ะป่ะเจ้าก็มาแง้มก็กันยังไง
1: ข้าจะลองก้อยแฮมก็มอ

0: โอ้ลุงใจวันที่10ไปหน้ากูเดือนแต่เหมือนเดิมนะก้า
1: เอ้หูใจดีแต่อันวันนี้แม่ป้อมาตวยเนอะแม่ป้อเพิ่งได้600นะแล้วจะขาย500ลุงก็เหมือนเดิมนะก้า600นะก้าก
0: ำเดียวลูกหลานจะมาว่าผมก้าจะเอาไปแต่งหวยให้มะก้า
2: จะได้ว่าหูแต่คืนนี้ฝันหันผีบอกเลขอย่ะมันพูดว่าจะเอาสักหน่อยเอีย
0: ลุงใจก็แต่งหวยเหมือนเปิ้ลนะก้า
1: อันธรรมดาไงเนาะความหวังของคนเฒ่าแกโอ้ยไหนจะก้าจะมาชิดละอ่อนเขาก้าเมืองก้ายาชะปะอยู่ใน700นี่หมดจะอีกเฮ้ย
0: อันนี้ของลุงใจ600อันนี้ของป้าป้อ500แล้วจะไปเบี้ยวผมเล่าสิ้นเดือนผมต้องได้เต็มนะ
1: โอ้ยเนาะเอาด้วยเกียรติของคนเฒ่าอ่ะกล้าขายกันมากี่เดือนละแม่งก่อรับรองเต็มยินดีเนอะอีกเนอะป่ะป้าป้อป่ะ
2: เอ้ยหูหอมหูตังอีกก็ดีอ่ะเตื่อมันหมกอุ้มป้าป้อวันแน่วันหลังอีแม่จะมาเพิ่งมึงทำไมเนอะอีกเนอะเปล่า
0: จะไปฮื้อผมได้เดือดร้อนกับลูกกับหลาน

0: าบุญตุนข้ากิมหนึ่งมาขอร้องเรียนว่าบาเดลนี้นางฟองจี้มันลักเกิบของข้าไปขอคือท่านเปาบุญตุนจ่อยตัดสินคดีคือกรรมถ้ามันลักไปถึงกู้ข้าบอกว่าอย่างอันนี้มันลักไปขอเดียวขอท่านเปาบุญตุนจ่อยตัดสินโอ้ยมันเจ็บใจ
1: แล้วบาเดลนี่นางฟองจี้อยู่ที่ไหน
0: นางฟองจี้ตอยมานี่แล้ว
1: นานเสานานปันธาทงเจ้าบุ
2: ครับ
1: เบิกตัวนางฟองจี
3: ้ข้าชื่อนางฟองจี้เจ้าน
1: างฟองจี้บัดเดี๋ยวนี้นางกิมเหงิงมาร้องเรียนว่านางฟองจี้ได้ลักเกือบของนางกิมเหงิงเป็นความจริงหรือเปล่า
3: บ่จริงเจ้า
1: แล้วเกือบได้มาจากไหน
3: ได้เหี้ยกลางกองเจ้า
1: ได้มาถึงกู้หรือว่าได้มาขอนเดียว
3: ได้ขอนเดียวเจ้า
1: อ้าวนางกิมเหงเกือบที่หายนั้นหายถึงกู้หรือหายขอนเดียว
0: หายขอนเดียว
1: แล้วเกือบขอนนั้นได้มาจากไหน
0: ได้มาจากหน้าบ้านสูบ
1: เอาละเป็นอย่างอี้ข้าจะตัดสินเฮ้อเกือบต่างคนต่างมีคนละขอนคนละข้างข้าว่าเฮ้อใส่วันเว้นวันบดีกาเปลี่ยนกันสูบเปลี่ยนกันใส
0: ่บะยองบะยอมบะยอมบะยอม
3: เจ้าบะยอมเจ้าบะยอม
1: ต่างคนต่างบะยอมนานเสานานปันตาทงเจ้าบุ
2: ครับ
1: เปิดเครื่องประหารหัวจักกิม
4: เว้ย
3: ตายแล้วโดนตาย
0: แน่เลย
3: ขอปุ๊ดแน่
0: แน
3: ่
0: เลย
1: นายเมื่อบอกคือสุบกัดคนวันอูบะหูเรื่องกก
4: เว้ย
1: เอาเอาไปแบ่งกัน
3: โอ้ยแล้วไปอย่าละ
0: แล้วไปอย่าแล้วข้าจึงว่าแล้วนางฟองจี้เฮ้ยเปลี่ยนกันซุปคนละวันก็ดีแล้วพอแล้วหันก็เป็นบะล่อมก้อมแก้มไปเห็นแล้ว
3: มันได้ส
1: ุดเลิกสาร

0: ดสอน
1: เรียนท่านเปาบุญจุนคือว่าบัดเดียวนี้ข้าเจ้าจะมาขอร้องเรียนว่าผัวของข้าเจ้าน่ะมันเป็นคนที่บ่เอาเวียกบ่เอาการคบเพื่อนคบฝูงข้าเจ้ากลัวว่ามันจะป้ากันไปแอวบดีบดักแล้วก็จะติดเอดมาเจ้า
0: แล้วบัดเดียวนี้ผัวของเจ้าอยู่ที่ไหน
1: อยู่นอกข้างเจ้าน
0: ั้นเสานั้นปันถาทองเจ้าบุ
2: ขอรับ
0: เบิกตัวผัวของนางนี้เข้ามาในศาลบังอัดอยู่ต่อหน้าศาลยังบ่ฮู้เขา
3: ไม่สมัยครับ
0: เป็นอะไรยัง
3: ฮู้เขาเป็นฝีครับ
0: บ่เดียวนี้เมียของเจ้าได้มาร้องเรียนที่ศาลไข่ผงว่าเจ้าบ่ดูบ่แลลูกเมียพร้อมทั้งเอวขึ้นล่องขึ้นล่องเป็นความจริงหรือเปล่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
2: คือ มันคือมันอย่าง
1: น
2: ี้ครับ
1: คืออ
2: ย่างนี้ครับ
1: คือว่ามัน
0: บังอัดหูปักในศาลบ่ใจกาดมัวนี่ท่านเชียงซูนเปิบเรื่องราวอย่างนี้ข้าปวดหัวเขาจะยี่จะได้นี
4: ่เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวแต่ขอท่านเปาพิจารณาคนเดียวเถอะข้าบอกขอออกความเห็น
0: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าขอตัดสินหื้อผัวของนางนี้นอนนอกเป็นเวลา10คืนยึดพระตัวปังหุมเหลือกระพากระมาพื้นเดียว
1: ห้ามไม่ได้กระเจ้า
0: บังคับหุบปากห้ามต่อรอง
1: อายเหยอดเอาเตอะ10คืน
3: ม
1: าได
3: ้มาใจกันพังเลย
0: เลิกสาร
5: แว

0: เรียนท่านเปาว่าเดี๋ยวนี้มีกุมารน้อยมาตีกองร้องเรียนที่หน้าศาลถ้าจะมีเรื่องใหญ่เหรอก้า
1: ถ้าอย่างนั้นก็เปิดศาลกุมารน้อยนายนี่มีเรื่องอันใดถึงมาตีกองหน้าศาล
2: บ่ฮู้ครับ
1: เจ้าเป็นไผ
2: บ่ฮู้ครับ
1: ยืออันยัง
2: บ่ฮู้ครับ
1: ลูกเต้าเราไผ
2: บ่ฮู้ครับ
1: แล้วมาตีกองหน้าศาลทำไม
2: นึกว่ากองผู้จ้างเราตีเล่นมาได้ครับ
1: บังอัดนั้นสาวนัดพันธานของแกบุ
0: ขอรับ
1: ละอ่อนคนนี้มือบอลหนอนซอกเขี้ยนห้ากรรมแล้วปล่อยตัวไป
2: บังอัดข้าหูยินติดสัญลักษณ์ของข้าคือแกมโคกสต๊อกวิญญาณละอ่อนคนนี้เป็นหลานของข้าปล่อยไป
3: ข้าห้องเฮาปุ้มขอรับรองแข่งคนสัญลักษณ์ประจำตัวข้าปากหน่อยห้อยวิญญาณขอคือปล่อยละอ่อนไปใครมีปัญหาว่ามาเลย
1: เอาละในเมื่อเป็นลูกเป็นหลานก็ดีต่อไปคือพอละอ่อนดีจะไปตัวใจละอ่อนนักมันจะได้ใจจะกลายเป็นคนบดีไปได้วันนะเลิกศาล